0: ทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
1: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ยังก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
0: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัทโรลส์รอยซ์ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกด้วยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมปริศนาถขวัญแสงสุขรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก ทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
3: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
5: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
2: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจะเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
6: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการทุกอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะครับถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.ก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จัดวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
3: นายโฟลเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคลเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายโฟลเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น 160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดอร์วาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่านึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานรุจวิริยะพาณิชถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูจีจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนปได้97กิโลกรัมเรียนแอนเจิล122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมแต่ท่าสแนป104กิโลกรัมและเรียนแอนเจิล134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีมบีซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สุพรรณไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเกชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักผู้แข่งแข็งแกร่งลักษณะต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูสิริสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลสรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1.7 เมตรและเวลา 19:25 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.39 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับเพดานกลาง33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 เท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 ส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทํานองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทํานองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทํานองหลวงเป็นทํานองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ์
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลที่มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิม ประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนที่แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากระบบวันแมปน้ำเมื่อวานนี้ระบุว่ามีบางพื้นที่ปริมาณฝนสูงกว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมระบบระบายน้ำรับมือฝนที่อาจตกหนักพร้อมกันในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนได้ติดตามเรื่องนี้จากนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะก็จากข้อมูลของระบบวันแมปน้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังโดยมีเกณฑ์ฝนตกหนักเป็นวงกว้างของพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยแม้ฝนจะตกไม่หนักแต่ก็ตกนานแล้วก็ตกสะสมด้วยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วหลายพื้นที่นะคะขณะนี้สำนักงานระบายน้ำมีการประเมินไหมคะว่าพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดของกรุงเทพมหานครเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
21: ก็เรียนว่าฝนนับนะช่วงนี้นะครับมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานปริมาณฝนเนี่ยตก150กว่ามิลละครับสะสมและตกทั้งผืนทั้งกรุงเทพเลยไม่ได้ตกเป็นจุดๆครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกจุดในกรุงเทพที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะจุดที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่าเรามีแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสถานีสูบอยู่นะครับระยะประมาณสัก10กิโลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถปัญหาระบายการระบายน้ำจะน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไกลขึ้นไปนะครับก็จะเกิดการมีน้ำรอระบายครับ
20: ค่ะถ้างั้นตอนนี้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนี่มีความสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใดคะตอนนี
21: ้ถ้าปริมาณฝนถ้านับต่อชั่วโมงนะครับ60มิลถึง80มิลต่อชั่วโมงนะครับแต่กรณีที่ฝนสะสมระดับที่ผมได้เรียนไว้ระดับ150มิลเนี่ยทั้งวันเนี่ยครับก็จะทำให้การระบายน้ำเราค่อนข้างได้ช้าลงครับแต่เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในถนนแบบที่สัญจรไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ทำให้ก็ยังเดินทางได้อยู่ครับแต่จะมีปัญหากับประชาชนที่อยู่ริมคลอง ราะว่าเนื่องจากว่าน้ำในถนนก็จะหลงคลองนะครับพอคลองปุ๊บพอคลองยกตัวขึ้นก็จะเกิดปัญหาบริเวณใกล้ๆคลองครับ
20: ค่ะตอนนี้ทางสำนักการระบายน้ำมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีแผนสำรองอะไรเป็นพิเศษเพื่อรองรับสถานการณ์ไหมคะ
21: ครับเรียนว่าต้องใช้ระบบใหญ่ครับระบบสูบน้ำที่เราใช้โมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เล็กเนี่ยกรณีที่ระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาแล้วก็เร่งสูบลงคลองครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคลองทุกจุดเนี่ยน้ำเต็มหมดการเร่งระบายน้ำในคลองเนี่ยเราใช้เรือผลักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำแล้วก็พยายามบายพาสน้ำในจุดที่ในคลองที่สามารถจะระบายน้ำได้แต่ปรากฏปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุว่าฝนตกทั้งพื้นที่เลยทำให้คลองเต็มทุกจุดเลยครับก็เลยทำให้การบายพาสน้ำค่อนข้างยากนิดนึงครับ
20: จากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็ตกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยตกหนักกว่าที่คาดการไว้ซึ่งขณะนี้ก็หลายพื้นที่เนี่ยเกิน150มิลลิเมตรไปแล้วถ้าเกิดหนักกว่านั้นอีกทางสำนักการระบายน้ำมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างคะ
21: แผนสำรองเนี่ยครับกรณีที่เกิดฝนตกเกินก่อนเราคาดการณ์ครับก็ตอนนี้มีการประสานกับทางเขตนะครับให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงก่อนนะครับกรณีที่ฝนตกหนักเกินนะครับแล้วก็มีการเตรียมรถที่จะขนคนนะครับเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมระบบสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาระบบเล็กนะครับช่วยเตรียมไว้หมดครับ
20: เราเตรียมไว้จำนวนประมาณเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมคะ
21: อ๋อก็ตามพื้นที่เขตเลยครับตามพื้นที่เขตทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรถช่วยคนตามพื้นที่เขตครับ
20: ค่ะท่านผอ.คะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรที่ประชาชนควรสังเกตว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนั่นแหละเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเตรียมตัวให้ทันมีบ้างไหมคะ
21: ครับผมก็ดูจากเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ได้นะครับเรื่องเรดาร์เรื่องการพยากรณ์นะครับฝน3ชั่วโมงระดับน้ำในคลองระดับน้ำในถนนครับ
20: ค่ะแล้วสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากอะค่ะมีคำแนะนำพิเศษอะไรเพื่อให้เตรียมตัวให้ทันต่อสถานการณ์ณขณะนี้ไหมคะ
21: ครับก็ฝากติดตามโซเชียลนะครับติดตามเว็บไซต์ของทางการระบายน้ำเนี่ยนะครับก็จะช่วยได
20: ้
21: ครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็ว่ามันคลี่คลายอย่างถ้าฝนคลี่คลายก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับถ้าฝนยังต่อเนื่องอยู่อาจจะต้องเตรียมยกของหน่อยครับ
20: ค่ะท่านผอ.ค่ะพอจะระบุลงไปได้ไหมคะว่ามีพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมอะค่ะ
21: ในพื้นที่ที่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุหนักๆก็มีบุรีสวนหลวงของสำวาลักกระบังแถวนี้นะครับแนวนอกนะพอเพื่อถ้าพื้นที่ชั้นในเนี่ยจะระบายน้ำค่อนข้างเร็วกว่าเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระบบสูบน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับ
20: ค่ะในกรณีที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะประชาชนก็มักจะสงสัยว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่อยากให้ท่านผอ.อธิบายนิดนึงค่ะว่าหลังฝนหยุดตกแล้วปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะลดลงเร็วหรือช้านอกจากความห่างหรือว่าความใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่จะทำให้น้ำลดลงเร็วหรือว่าช้าลงไปอะคะ
21: ครับก็ระยะทางครับกับปริมาณฝนที่ตกครับสัมพันธ์กันครับ
20: ค่ะที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการระบายน้ำลำคลองแล้วก็ท่อส่งต่างๆจากจุดนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ด้วยไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากน้ำท่วมฝนตกใหญ่ในปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะ
21: ครับใช่ครับอันนี้เรียนว่านะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี65 68และ69ครับก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ด้วยภาพข่าวจากหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีประสบการณ์ในการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มาบวกกับข่าวที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้มีอะไรที่อยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยไหมคะ
21: ครับก็ฝากติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำครับนะครับ
20: รายละเอียดเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำคืออะไรคะฟอง พอจะบอกได้
21: ก็จะมีเรดาร์มีเซ็นเซอร์ในระดับนั้นในคลองระดับนั้นในถนนครับการคาดการณ์ฝน3ชั่วโมงครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยครับ
20: อ๋อก็คือสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วก
21: ็
20: สำนักงานระบายน้ำได้เลยใช่ไหมคะ
21: ใช่ครับถูกต้องครับ
20: ค่ะช่วงนี้ท่านผอ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ประชาชนที่จะติดตามทางเว็บไซต์ของสำนักงานระบายน้ำก็ไปที่เว็บไซต์ dds.bangkok.go.th ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันนะคะ
21: กับผมนะครับ
20: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
0: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก่อนการใช้สิทธิรอบใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทนาน2เดือนซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยผู้ประกอบการได้สะท้อนถึงความคุ้มค่าเพราะมีข้อเสนอในการสานต่อมาตรการช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชนวันนี้เราจะพาไปฟังเสียงผู้ประกอบการหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างและอยากเห็นอะไรต่อไปจากมาตรการช่วยเหลือประชาชน
23: ครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านอังเปาครับผมอยู่จังหวัดตราดครับก็ร้านอังเปาได้เข้าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่สมัยยกตะวันลงตูครับเข้ามาทุกรายการครับผมก็ขอบคุณมาช่วยให้ชาวจังหวัดตราดได้ประหยัดใช้จ่ายการบริโภคไม่ว่าอาหารกลางวันหรือมื้อเย็นคือเราได้เข้าโครงการเพื่อทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนครับผมไทยพาร์ท6040เนาะถามว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ช่วยประหยัดใช้จ่ายลูกค้าทุกท่านได้เยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มีการที่นโยบายไทยพาร์ทมาช่วยตรงนี้ครับผมว่าที่ผ่านมาก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับผมการแค่ว่ามาทีหลังเนี่ยถามว่ายอดขายมันโอเคแล้วก็ใช้จ่ายก็มันได้มากกว่า50นะคนละครึ่งแต่บางคนก็สับสนหน่อยว่าเฮ้ยทำไมถึง50 60เขาก็ยังพูดเดิมๆว่าคนละครึ่งแต่ถามว่าสำหรับผมโครงการ60 40ไทยพาร์ทดีกว่าครับผมสำหรับผมตัวแทนชาวจังหวัดตราดครับผมก็เป็นเจ้าของร้านเล็กๆคือขอบคุณรัฐบาลคือได้คิดโครงการไทยพาร์ทมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้จ่ายตรงนี้ได้ประหยัดเยอะเลยครับผมก็ช่วยได้จังระดับหนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับ
22: จากเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดจะเห็นได้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างกำลังซื้อและส่งต่อเม็ดเงินไปยังร้านค้าและเศรษฐกิจในชุมชนแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประชาชนและผู้ประกอบการจากมีข้อเสนอและความคาดหวังหากมีมาตรการในอนาคตต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตและช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองทุนอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงาน
24: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ท่ามกลางทะเลหมอกและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเบื้องหลังความสวยงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านคือการทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.พวกเขาคือคนที่เลือกที่จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนและเพื่อไม่ให้ผู้พิทักษ์พื้นที่เหล่านี้ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังโดยเฉพาะเมื่อยามเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของกำลังพลย้อนไปในวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ 15:10 น.เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ในพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งนำทีมลงพื้นที่มายังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้วยตนเองสิ่งสำคัญนอกจากการมาพูดคุยถามไถ่ปัญหาคือการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้แม้จะเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งหรือกาแฟชงดื่มยามดึกแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าแล้วนี่คือเสบียงใจที่ย้ำเตือนว่าพวกเขาไม่ได้สู้อย่างโดดเดียว
4: ครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้บาดเจ็บก็กลับบ้านแล้วนะครับจำนวน10รายหรือ6รายครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวายโกลกนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากให้ทางคุณหมอโรงพยาบาลสวายโกลกและในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลอย่างดีกับเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยครับและอธิบดีกรมการปกครองเป็นห่วงพี่น้องอส.ของเราเป็นอย่างยิ่ง
24: การทำงานในจุดนี้แม้จะต้องแบกรับความเสี่ยงแต่พวกเขาก็เลือกที่จะยืนหยัดเพื่อเป็นที่พึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่การมาเยือนของผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่ต่อไป
5: จากความรู้สึกที่ว่าผู้ว่ามาเยี่ยมผมก็ขอขอบคุณและก็ที่ให้กำลังใจพวกผมมาแล้วครับก็คือการดูแลหน้าที่ของการปฏิบัติของกองร้อยอส.ของเราเนี่ยคืออส.พวกเราทุกคนเนี่ยคือการรวมตัวเป็นหนึ่งฮะก็คือจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าจะดูแลต่อไปครับผมเต็มที่ครับ
24: รอยยิ้มที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญและส่งพลังที่สุดตราบใดที่แนวหน้ายังคงเข้มแข็งและแนวหลังยังคอยสนับสนุนดูแลกันความสงบสุขและรอยยิ้มของพี่น้องในพื้นที่จะยังคงเบ่งบานคู่กับความงามของสุขีรินทร์ตลอดไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.ทุ่งไหนโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: จังหวัดหนองคายสืบสานประเพณีเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคลูกภายใต้แนวคิดประทีปแสงแห่งศรัทธานาคาสักการะระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกร่วมรับชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคสัมผัสมนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำโขงรายละเอียดติดตามจากรายงาน
6: วันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งตรงกับวันออกพรรษาจะเกิดปรากฏการณ์แสงสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำในช่วงค่ำกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองคายเปรียบเสมือนประทีปแห่งศรัทธาสืบสานตำนานพญานาคเชื่อมโยงกับความศรัทธาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวหนองคายที่สืบทอดกันมานานหลายปีจังหวัดหนองคายจึงจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศมนต์เสน่ห์ของเทศกาลไม่ได้อยู่เพียงการรอชมบั้งไฟพญานาคแต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนริมโขงทั้งพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการลอยเรือไฟการลอยกระโปงไฟการแสดงแสงสีเสียงการแข่งขันเรือยาวตลอดจนถนนอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเชื่อของชาวหนองคายคือการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องและนำเรื่องราวเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคมาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงนายตรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายประจำปี2569ภายใต้แนวคิดประทีปแห่งแสงศรัทธานาคาสักการะที่จะจัดขึ้นในวันที่22-26ตุลาคมนี้ณลานวัฒนธรรมพญานาคคู่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและสำหรับจุดชมวิวบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปี
7: ในนามพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับเรียนเชิญมาเที่ยวเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายปี2569ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับถ้าท่านมาถึงใกล้เคียงแล้วกดเข้าไปในหนองคาย360องศาจะเห็นแผนที่ทุกอย่างในนั้นครับทางไปทางมาที่กินที่นอนที่เที่ยวรวมไปถึงเส้นทางลัดในการมาดูบั้งไฟพญานาคโลกครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
6: เทศกาลแห่งศรัทธานี้ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนเมื่อผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่อมเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นจากประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้กลายเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการรอชมแสงที่ปรากฏเหนือแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำโขงซึ่งนี่คือมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของหนองคายที่พร้อมก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจผู้คนทั่วโลกพุทธรักษาพิธำพงศ์สวทหนองคายรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกชิงแชมป์โลก2026คว้า9เหรียญรางวัลพร้อมปลดล็อกเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ10ปีขณะที่2นักกีฬาความหวังเตรียมเดินหน้าสู่เวทีเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: หากพูดถึงกีฬาเทควันโดหลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันต่อสู้แต่เทควันโดยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นคือภูมิเซ่หรือการแข่งขันประเภทท่ารำซึ่งมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและชิงแชมป์โลกล่าสุดทีมชาติไทยสร้างผลงานในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของการแข่งขันเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นพร้อมปลดล็อกการคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวเพียงไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันแต่เป็นผลมาจากการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยสมาคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณของสมาคมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทย2คนที่ทำผลงานได้ดีจากศึกชิงแชมป์โลกจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีในเวทีระดับเอเชียแม้การแข่งขันภูมิเซ่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีชิงชัยเพียงประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจากเดิมที่เคยมีประเภททีมและคู่ผสมทำให้การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
9: ครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามาเก็บตัว3เดือน6เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้ทีนะจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมมาเป็นปีต้องมีการพัฒนาเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ทำอยู่ครับรัฐบาลช่วยงบมาส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะฮะเราก็เอางบของเราเองใส่เข้าไปนะครับที่จะพัฒนาเลยเห็นว่าในนั้นก็มีเยาวชนประชาชนรวมกันนะครับจากเยาวชนนี่แล้วเราบอกว่าพัฒนาตั้งแต่ยุวชนฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆจนมามีวันนี
8: ้ด้านโค้ชออมสินอรนวีศรีสหกิจ ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมหลังจากจบศึกชิงแชมป์โลกว่าสำหรับนักกีฬารุ่นยุวชนและเยาวชนการแข่งขันชิงแชมป์โลกถือเป็นรายการสุดท้ายของปี2026จึงเตรียมให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ขณะที่นักกีฬาประชาชน2คนได้แก่ใบปอฉิตารีแก้วโอรันวสุและหมูปิ้งนาวินปิ่นทสูตรจะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026รวมถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมในช่วงปลายปีนี
10: ้โดยปกติค่ะไม่โค้ชอมหิมกับโค้ชลีค่ะไม่เคยบอกว่าจะต้องคาดหวังขนาดนั้นไปถึงว่ากับตัวนักกีฬาเวลาที่เราคุยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราหวังจากนักกีฬามากที่สุดคือให้นักกีฬาทำเหมือนซ้อมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆทำเหมือนซ้อมอะค่ะอย่างมันก็จะเหมือนอย่างจริงจังที่ผ่านมาก็คือเราสามารถทำผลงานได้ดีก็มั่นใจว่าถ้านักกีฬาทั้งสองคนนะคะทำได้เหมือนตอนซ้อม

0: คล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่26กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้ดำเนินการและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับเรื่องแรกที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะยังรู้สึกสับสนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คือเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐมีคนพูดถึงอัตราภาษี 12.5% บางคนก็พูดถึงเรื่องอัตราภาษี 19% ก็เลยกลัวกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าท่านรองโฆษกช่วยอธิบายโครงสร้างภาษีที่เรียกว่าโครงสร้างภาษีของทรัมป์เนี่ยแบบง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ
2: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะมีข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีของทรัมป์ว่าไทยจะเจรจาแพ้หรือเปล่าหรือว่าเรทภาษีอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ 12.5 ไม่ควรจะเกินนี้หรือบางประเทศได้ 10% หรือ 19% ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะคะวันนี้เรามาเคลียร์กันโดยโครงสร้างภาษีของสหรัฐเนี่ยนะคะในภาษีนำเข้าเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างเป็นชั้นๆนะคะ
1: คร
2: ับ วันนี้นะคะจะเอามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยใช้ของเล่นเด็กประกอบนะคะ
1: ต้องสมมติว่าผมมีสินค้าที่จะส่งไปขายเนา
2: ะ
1: ราคา100ดอลลาร์สหรัฐยังไงครับท่าน
2: โดยในสินค้าตรงนี้นะคะก็จะมีการเสียภาษีชั้นแรกก็คือเป็นภาษีของสินค้าแต่ละตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอาหารก็เป็นเรทนึงสินค้าเป็นพวกอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าก็เป็นเรทนึงรถยนต์ก็เป็นเรทนึงขึ้นอยู่กับพิกัดของสินค้านั้นนะคะในลำดับแรกลำดับที่2เป็นภาษีชั้นที่2คือเป็นภาษีรายประเทศซึ่งภาษีรายประเทศเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยจะตกอยู่ในมาตรา301ของสหรัฐนะคะซึ่งในมาตรา301เนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น2ขาด้วยกันค่ะขาแรกก็คือจะเป็นขาแรงงานบังคับขาแรงงานบังคับเนี่ยทางสหรัฐได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยไทยถูกเพิ่มภาษีอยู่ที่ 12.5% ค่ะและอีกขาหนึ่งจะเป็นขาเรื่องการผลิตส่วนเกินซึ่งในขานี้ค่ะทั้งทุกประเทศที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกพิจารณารวมถึงไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ดังนั้นเรทภาษีในขานี้ค่ะยังไม่ถูกได้มีการประกาศออกมานะคะก็ต้องรอในส่วนนี้โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการพิจารณาในส่วนของอาร์ตร่วมด้วยหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องอาร์ตแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะอาร์ตคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนอาร์ตไม่ใช่ภาษีอีกก้อนหนึ่งนะคะแต่อาร์ตเป็นข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนที่จะประกอบไปด้วยการเปิดตลาดอัตราภาษีรวมไปถึงการข้อยกเว้นต่างๆที่ไทยทำกับสหรัฐโดยอาร์ตเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงแล้วก็ในสาระสำคัญและหลักการเนี่ยเรียบร้อยแล้วขาดแต่เพียงการตรวจสารถะแล้วก็รายละเอียดทางเทคนิคนะคะอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
1: คร
2: ับ โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงกันก็คือ 12.5 10ต่างๆเนี่ยค่ะดิฉันมองว่าเป็นการมองภาษีชั้นที่2เพียงด้านเดียวเพราะภาษีชั้นที่2เนี่ยต้องประกอบไปด้วย2ขาตามที่อธิบายให้ฟังซึ่งทางท่านรองสุภจีเองก็ได้กล่าวว่าต้องรวมภาษีทั้ง2ขาเนี้ยบวกกันไม่เกิน 19% ตามที่เรามีเป้าในการเจรจาเบื้องต้น
1: ครับ
2: ค่ะในจุดนี้แล้วก็ในส่วนชั้นที่3ที่สินค้าที่จะนำเข้าไปที่ประเทศสหรัฐเนี่ยต้องเสียก็คือเป็นภาษีของเฉพาะของสินค้าประเภทนั้นๆเช่นเหล็กรถยนต์ก็จะมีภาษีท็อปอัพตรงนี้ส่วนเกินขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ในชั้นที่4ก็ถ้าเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีก็จะอยู่ในขานี้นะคะโดยสรุปก็คือโครงสร้างภาษีสหรัฐเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประมาณ4ส่วนนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดจะดูก็จะต้องดูให้ครบทุกมิติแต่มิติที่สำคัญก็คือในส่วนที่2ซึ่งเป็นภาษีรายประเทศที่เป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้ค่ะโดยประเทศไทยเนี่ยได้มีการเจรจา ไปแล้ว1ส่วนก็คือในส่วนของขาแรงงานบังคับนะคะในส่วนที่2ก็คือขาของผลิตภัณฑ์ส่วนเกินเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาค่ะโดยถ้าเกิดจะมองเนี่ยต้องมองให้ครบทุกขาไม่ใช่มองแต่ขาได้ขา1แล้วออกมาพูดเพื่อทำให้ข้อมูลถูกปิดเบือนนะคะ
1: ครับวันนี้เราคงได้รับทราบเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐภาษีเก็บตอนสินค้าเข้าสหรัฐแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนคนที่ทำงานอาจจะอยู่ในโรงงานคนที่อาจจะเป็นเกษตรกรเขาจะได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
2: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยภาษีเนี่ยจะถูกรับผิดชอบโดยผู้นำเข้าสินค้านะคะของไทยเข้าสหรัฐซึ่งในส่วนนี้ค่ะผู้ผลิตของไทยเนี่ยจะได้ผลกระทบโดยตรงเลยหากผู้นำเข้าสินค้าเข้าสหรัฐเนี่ยมาต่อรองราคาต้นทุนจากผู้ผลิตในไทย รวมไปถึงถ้าเขาจะเพิ่มราคาขายของเขาที่ตลาดสหรัฐแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยหากเขาเปลี่ยนเลยไม่ซื้อสินค้าจากประเทศไทยแล้วเนื่องจากประเทศไทยมีอัตราภาษีที่นำเข้าค่อนข้างสูงทำให้ของเขาแข่งขันในตลาดสหรัฐไม่ได้เขาก็อาจจะเปลี่ยนประเทศในการซื้อสินค้าซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะกระทบกับผู้ผลิตของไทยผู้ประกอบการของไทยแล้วในทางกลับกันก็จะกระทบต่อการจ้างแรงงานของไทยด้วยค่ะจะกระทบเป็นลูกโซ่เลยค่ะในส่วนนี้
1: พอผู้ผลิตได้รับผลกระทบนะครับก็กระทบต่อการผลิตก็กระทบต่อต้นทุนคนที่ทำงานต่างๆนะครับเป็นลูกโซ่อย่างที่ท่านรองโฆษกว่านะครับแล้วระหว่างที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการควรจะทำอะไรแล้วก็รัฐบาลจะช่วยตรงไหนมีคำแนะนำไหมครับท่านรอง
2: ก็อยากจะให้ทางผู้ผลิตผู้ประกอบการของไทยนะคะเช็คอัตราภาษีพิกัดของสินค้าของตัวเองให้แน่ชัดนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ทบทวนว่าใครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทางสัญญาอย่างไรและในส่วนที่3เนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือในการตามข่าวนะคะก็คือต้องอ่านข่าวให้ครบแล้วต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะไม่ถูกดิสแทรคไปจากข่าวว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเรื่องภาษีสหรัฐเพราะว่ามีจากแหล่งข่าวหลายข่าวออกมาเราต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐให้ครบถ้วนก่อนค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสหรัฐกำหนดภาษี 12.5% ต่อสินค้าไทยจากผลการไต่สวนกรณีการใช้แรงงานบังคับภายใต้มาตรา301อัตราภาษีที่ว่านี้นะครับยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับเนื่องจากยังเหลือผลการไต่สวนอีก1กรณีคือเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินโครงสร้างนะครับแล้วก็ประเทศไทยกำลังเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหรือว่า ART หรือ ART เพื่อลดผลกระทบแล้วก็รักษาระดับอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้นะครับต้องรอติดตามรายละเอียดต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนากับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับอีกเรื่องนึงที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกก็เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า SMEs เนี่ยนะครับซึ่งประเทศเรามีถึง3ล้านกว่ารายพูดง่ายๆก็คือ SME นี่แหละครับที่เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงนะครับท่านรองโฆษกครับปัญหาของ SME ที่เป็นเหตุให้เราต้องยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันก็คือว่าเขาขายของไปแล้วเนี่ยเขาต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินก็มีการพูดกันถึงเรื่องของเครดิตเทอมนะครับเรื่องนี้มันคืออะไรครับเครดิตเทอม
2: เครดิตเทอมก็เหมือนกับว่าเราให้เครดิตออกเครดิตให้คู่ค้าของเราก่อนที่เราจะได้รับเงินคืนมาในขณะเดียวกันเราส่งของไปแล้วเราเสียการค่าการผลิตไปแล้วค่าแรงงานไปแล้วแล้วก็ค่าขนส่งไปแล้วและเพื่อที่จะส่งของชิ้นนั้นให้กับคู่ค้าของเราในขณะเดียวกันเราต้องรอระยะเวลา30วัน45วัน60วัน90วันแล้วแต่กรณีเพื่อที่จะได้เงินคืนมาในกรณีที่ผู้ซื้อยื้อการจ่ายเงินไปไกลกว่านี้อีกจะทำให้เราสะดุดทันทีในส่วนของ SME นะคะเนื่องจาก SME เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนที่จำกัดค่ะการที่ขาดช่วงในการทำให้เงินทุนหมุนเวียนมันโฟลว์เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหากับ SME ของไทยเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในจุดนี้รัฐบาลมองเห็น รัฐบาลอยากที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเนื่องจาก SME เนี่ยเป็น พูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของประเทศของเราโดยเนื่องจากอาจารย์ก็ได้บอกไว้มีเกือบ3ล้านกว่ารายเลยนะ
3: ครับผม
2: ในจุดนี้เราก็ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขในการทำให้ SME แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะ
1: แล้วมีการกำหนดเป็นกรอบระยะเวลาไว้ใช่ไหมครับท่านรองโฆษกครับ
2: ในกรอบระยะเวลาเนี่ยก็ต้องมีหมวดของสินค้าด้วยค่ะหากเป็นสินค้าทางการเกษตรจะอยู่ที่ไม่เกิน30วันของเครดิตเทอมนะคะหากเป็นสินค้าทั่วไปจะอยู่ที่45วันค่ะซึ่งในกรอบตรงนี้เป็นกรอบที่มีอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อครับแล้วมันต่างยังไงล่ะถ้าอย่างนั้น
2: จีนมีการผลักดันให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะโดยการลงรายละเอียดเลยว่าหากผู้ซื้อรายใหญ่ต้องการที่จะทำเครดิตเทอมกับผู้ซื้อรายย่อยเนี่ยต้องมีการแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนนะคะลำดับที่2คือห้ามประวิงเวลาในการจ่ายเงินและในลำดับที่3คือหากเรามีการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมต้องแจ้งให้กับคู่ค้าของเราทราบนะคะโดยล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด60วันเป็นต้นไปค่ะและในอีกในแง่มุมนึงก็มีการปรับในเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะให้เข้มงวดมากขึ้นมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะคะโดยหากผู้ใดที่เข้าข่ายกระทำความผิดนะคะทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจะต้องถูกปรับทางการปกครองค่ะสูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดค่ะ
1: ครับแล้วเราจะเห็นการบังคับใช้เรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยเมื่อไหร่ครับ
2: ก็เมื่อร่างได้ถูกประกาศในราชกิจจานะคะโดยร่างเนี้ยจะมีผลเมื่อพ้น30วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะซึ่งในส่วนนี้จะรอในส่วนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่ค่ะ
1: ครับก็ต้องรอนะครับการปรับปรุงเรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าส่งผลกระทบต่อทางโมเดิร์นเทรดอะไรต่างๆไหมครับ
2: ทางโมเดิร์นเทรดเองเนี่ยก็ได้มีฟีดแบ็กกลับมาว่าในส่วนนี้ก็อยากให้ทางรัฐบาลเองอะทำให้เป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยทุกโมเดิร์นเทรดจะต้องอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันแต่ในตรงนี้ค่ะร่างกฎหมายมีการกำหนดมาแล้วว่าโมเดิร์นเทรดที่ต้องเข้ากฎหมายตัวนี้จะต้องเป็นโมเดิร์นเทรดที่มีรายได้ต่อปี500ล้านบาทขึ้นไปก็จะอยู่ในกรอบของกฎหมายตัวนี้ซึ่งก็ถ้าเป็นโมเดิร์นเทรดที่เป็นยักษ์ใหญ่ของในประเทศเนี่ยก็คือน่าจะเข้าข่ายนี้อยู่แล้วเพราะว่ารายได้ก็ต้องเกิน500ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วนะคะในส่วนของ SME เองเนี่ยก็อยากจะบอกเป็นคลิกสั้นๆจากประสบการณ์ละกันค่ะว่าในส่วนของเครดิตเทอมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ negotiable ได้อยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเขียนมาว่า30วัน60วัน45วันก็ตามเนี่ยเรา negotiate ได
1: ้
2: เราต่อรองกับเขาได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะว่า SME ส่วนใหญ่ก็จะกลัวว่าจะไม่ได้ขายก็อาจจะต้องรีบเซ็นสัญญาไปแต่ในส่วนเนี้ยก็อยากให้พิจารณาในส่วนของตัวสัญญาให้รอบคอบค่ะเพราะเครดิตเทอมมีความสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของเราในบริษัทของเราเป็นอย่างมากค่ะ
1: ครับแล้วถ้าต้องการรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจะติดต่อที่ไหนได้ครับในระหว่างที่ยังรอประกาศในราชกิจจานะครับ
2: ค่ะก็สามารถอัปเดตได้ในทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้ค่ะหรือว่าอัปเดตในเพจของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ค่ะก็จะมีอัปเดตเรื่องนี้ให้เรื่อยๆนะคะ
1: ก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะครับ
2: เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะ
1: ขอแถมอีกสักนิดหนึ่งนะครับท่านรองโฆษกเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับตอนนี้ประชาชนยังต้องทำอะไรต่อเนื่องอยู่ไหมครับ
2: ค่ะก็อยากจะขอย้ำค่ะในส่วนนี้เนื่องจากว่ามีหลายท่านยังไม่ทราบนะคะในการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยค่ะต้องใช้การยืนยันสิทธิ์เพิ่มด้วยต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะโดย2ส่วนค่ะส่วนแรกส่วนของประชาชนทั่วไปค่ะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังนะคะโดยกดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมค่ะในส่วนของร้านค้าในส่วนของบัตรสวัสดิการค่ะก็เงินจะถูกเติมเข้าไปในบัตรทันทีไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทาง พจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งตอนนี้ก็สามารถฟังรายการได้ทางพอดแคสต์แล้วก็ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์ของเราและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็อาจจะได้รับโทษจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินแล้วความเสียหายที่เกิดต่อผู้เสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาล่ะคะใครจะเป็นผู้เยียวยาหากท่านเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาท่านสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกท่านต้องยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเป็นคดีแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านช่องทางที่2ท่านสามารถยื่นคำร้องเข้าไปในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านไปพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาค่ะซึ่งช่องทางที่2นี้ท่านจะสามารถประหยัดทั้งในส่วนของเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะการจัดทำคำร้องเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาหรือคำร้องที่เรารู้จักกันในนามว่าคำร้องตามมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานั้นเป็นหนึ่งในภารกิจคุ้มครองสิทธิที่สำคัญของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะดังนั้นหากผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดในคดีอาญาผู้เสียหายนั้นสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเพื่อจัดทำคำร้องให้แก่ผู้เสียหายได้ซึ่งคำร้องนั้นก็มีหลายประเภทอย่างเช่นหากท่านได้รับความเสียหายแก่ร่างกายในการกระทำความผิดต่อร่างกายเช่นคดีทำร้ายท่านก็อาจจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหากการกระทำความผิดนั้นท่านได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจก็อาจจะสามารถเรียกค่าเสียหายทางด้านจิตใจได้ค่ะและหากท่านได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ท่านก็จะสามารถเรียกค่าขาดรายได้ได้ค่ะสำหรับความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นส่วนใหญ่จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์เช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งค่าเสียหายส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินที่เสียหายนั้นกลับมาใช้งานได้ดังเดิมค่ะเช่นค่าซ่อมรถยนต์ค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือหลังจากที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้จัดทำคำร้องให้ท่านแล้วให้ท่านนำคำร้องนี้นะคะไปยื่นต่อศาลในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายไปให้แก่ท่านพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาเลยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องฟ้องผู้กระทำความผิดเป็นคดีใหม่เพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดที่ท่านได้รับแล้วค่ะ

0: ดเตือนภัยห่วงใยสังคมตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

0: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับหากคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับพร้อมด้วยทางด้านของนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ครับระหว่าง4หน่วยงานสำคัญเพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำนะครับโดยความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการลงพื้นที่อำนวยการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งพบช่องว่างสำคัญก็คือระบบเตือนภัยของไทยเนี่ยยังมีข้อมูลที่กระจัดกระจายแล้วก็ไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจนะครับสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยไม่ใช่การสั่งการครับแต่คือการตอบคำถามง่ายๆว่าน้ำเนี่ยจะท่วมตรงไหนสูงเท่าไหร่และอีกกี่ชั่วโมงจะถึงนะครับเพราะว่าข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่ตรงกันวันนี้เนี่ยจึงต้องมีการทำวันแมปของน้ำนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมองเห็นภาพเดียวกันใช้แผนที่ใบเดียวกันแล้วก็สื่อสารกับประชาชนด้วยข้อความเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างเตือนแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนเดาเองนะครับว่าจะเชื่อใครทางด้านของนางสาวบุญธิดาสมชัยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยนะครับก็ได้บอกกล่าวเสริมนะถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้นะครับว่าMOU นี้เนี่ยเป็นก้าวแรกของการนำข้อมูลที่สำคัญทั่วประเทศมารวมกันถ้าข้อมูลพร้อมก็จะทำให้การเตรียมตัวเตรียมกำลังคนเนี่ยสามารถทำได้ทันท่วงทีทำให้รัฐเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องได้ทันท่วงทีแล้วก็ลดความเสียหายได้นะครับสำหรับการลงนามในครั้งนี้นะก็ถือเป็นการทำงานข้ามกระทรวงเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำแล้วก็ Big Data แล้วก็ AI เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามสถานการณ์นะครับผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วนะครับที่ www.thaiwater.net/newforall นะครับหรือว่า new แล้วก็เลข4แล้วก็ all นะฮะทั้งหมดนี่แหละคุณผู้ฟังทั้งนี้เนี่ย4หน่วยงานหลักนะครับได้แบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนดังนี้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับสนับสนุนข้อมูลตรวจวัดพยากรณ์อากาศเรดาร์แล้วก็เป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการนะครับหรือว่าเป็น official warning สำหรับพายุและฝนตกหนักต่อมาก็คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับก็สนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศการติดตามจุดความร้อนแล้วก็สถานการณ์ PM2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อไปคือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับหรือสสน.สนับสนุนข้อมูลระดับแล้วก็ปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงแล้วก็รวบรวมเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับต่อไปก็คือสถาบันข้อมูลใหญ่นะครับหรือว่าสคย.ก็รับผิดชอบนะครับเรื่องของการพัฒนาระบบวิเคราะห์และก็แดชบอร์ดบริหารจัดการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลและก็ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ว่า AI เพื่อสนับสนุนการจัดการภัยพิบัตินะครับซึ่งในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวย้ำด้วยนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดเนี่ยไม่ใช่การมีข้อมูลเยอะที่สุดหรือมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดแต่คือความสามารถในการมองเห็นความเสี่ยงได้เร็วขึ้นวิเคราะห์ได้รอบด้านนะครับเพื่อช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถอพยพและเตรียมพร้อมรับมือได้ทันเวลาก่อนน้ำจะมาถึงซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูต่อนะครับในเรื่องราวของรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่ปลดล็อกสื่อไทยนะครับในการชูยุทธศาสตร์ Dual Value นะครับเพื่อผลักดันคอนเทนต์น้ำดีเนี่ย Go Inter นะครับสร้างรายได้สู่สังคมไทยนั่นเองคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็เปิดเผยนะครับว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6/2019นะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบนะครับร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนเนี่ยสามารถนำไปเผยแพร่แล้วก็ต่อยอดได้อย่างเป็นระบบนะครับซึ่งในส่วนของร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีจะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยเนี่ยนะครับสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งสร้าง Dual Value นะครับหรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและก็มีโอกาสในการสร้างรายได้นะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องโดยแผนดังกล่าวในครอบคลุม5แนวทางสำคัญครับได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนนะครับพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิและก็อัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เนี่ยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับซึ่งผลงานที่กองทุนสนับสนุนเนี่ยต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องจึงให้ความสำคัญกับการวางระบบดูแลสิทธิการพัฒนาคุณภาพและก็การหาช่องทางเผยแพร่ผลงานเพื่อให้สื่อสร้างสรรค์เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยวัดผลให้ครอบคลุมทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับนั่นเองนะครับสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานเนี่ยก็จะพิจารณาใน3มิติครับซึ่งประกอบไปด้วยผลตอบแทนทางการเงินหรือว่า in cash นะครับข้อมูลจากสิ่งของแล้วก็บริการหรือมูลค่าทางสื่อหรือว่า in kind media value นะครับแล้วก็ผลกระทบทางสังคมก็คือ social impact นะครับเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศสื่อซึ่งก็จะช่วยให้กองทุนเนี่ยวางแนวทางต่อยอดผลงานแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมนะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้รับทราบความคืบหน้านะครับการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนนะครับประจำปีงบประมาณ2570โดยกำหนดเปิดคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับโดยจะปิดรับในเวลา 16:30 นจากนั้นระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่29ธันวาคมทางสำนักงานเนี่ยก็จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาเบื้องต้นและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนะครับแล้วก็พัฒนาโครงการตามลำดับส่วนในเดือนมกราคมปีหน้าปี70เนี่ยนะครับกำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแล้วก็เสนอคณะกรรมการกองทุนรับทราบผลการอนุมัตินะครับพร้อมประกาศผลการพิจารณาและจัดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับอนุมัติก่อนจัดทำสัญญาให้ทุนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570นั่นเองนะครับเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเนี่ยสามารถที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนการดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่สนใจครับก็ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการนะครับหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570นะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อีกด้วยนะครับไปดูกันต่อครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของรัฐบาลที่เปิดเผยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับแหมที่จะได้มีเรื่องของการที่จะได้ใช้กันต่ออายุกันอะไรอย่างไรนะครับรายละเอียดเดี๋ยวก็คงจะต้องรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเรียกว่ายอดใช้จ่ายเนี่ยทะลุ 1.61 แสนล้านบาทแล้วคุณผู้ฟังก็เรียกว่าช่วยพยุงกำลังซื้อแล้วก็ส่งรายได้ถึงร้านค้านะครับช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานะครับในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังสำหรับการขยายระยะเวลาของโครงการนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ 60-40 นะครับว่าณวันที่18กันยายนที่ผ่านมาในเวลา 23:00 นนะครับมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 161,555.6 ล้านบาทนะครับมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะครับ 26,426,23 รายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ย 1,192,528 รายนะครับสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันนะครับจากราคาพลังงานและค่าครองชีพยอดใช้จ่ายสะสมนะครับอยู่ที่ 161,555.6 ล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็นเงินภาครัฐร่วมจ่าย 92,900.7 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่ายนะครับ 68,654.9 ล้านบาทโดยเป็นการใช้จ่ายนะครับผ่านร้านค้าปกติเนี่ยรวม 155,335.8 ล้านบาทและก็ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยรวม 6,219.8 ล้านบาทนั่นเองนะครับ ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐเนี่ยมาสมทบกับกำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ภาคบริการช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในช่วงที่ประชาชนกับภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ช่วยในช่วงเวลานี้นะครับยอดค่าใช้จ่ายกว่า 1.61 แสนล้านบาทเนี่ยก็สะท้อนถึงความช่วยเหลือที่เรียกว่าถูกนำไปใช้กับสินค้าแล้วก็บริการในชีวิตประจำวันขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายนะครับกว่า 6.86 หมื่นล้านบาทเนี่ยนะครับทำให้เม็ดเงินจากภาครัฐเนี่ยสามารถต่อยอดเป็นกำลังซื้อแล้วก็รายรับของร้านค้าได้มากขึ้นมาตรการนี้จึงช่วยลดทั้งภาระของประชาชนแล้วก็ประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจโลกยังเผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานนะครับโดย Fitch Ratings เนี่ยนะครับประเมินว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยส่งผลต่อเงินเฟ้อกำลังซื้อแล้วก็ต้นทุนของภาคธุรกิจขณะที่เศรษฐกิจไทยก็ยังมีแรงสนับสนุนจากการบริโภคและมาตรการภาครัฐนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับกับมาตรการในการที่ช่วยประชาชนให้ตรงจุดแล้วก็ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงนะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจึงดูแลทั้ง2ด้านพร้อมกันคือช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ช่วยประคองรายได้ของผู้ประกอบการนะครับโดยยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สะท้อนการหมุนเวียนของกำลังซื้อไปสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนะครับกระทรวงการคลังก็เรียกว่ามีการนำผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเนี่ยเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณผู้ฟังโดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิหรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยครับก็ได้มีการแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ประชาชนทราบนั่นเองนะครับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลนะครับจากช่องทางทางราชการแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแหมมิจฉาชีพก็มาได้ทันเวลานะครับมาทุกจังหวะจริงๆนะคืออิงกับกระแสต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็อย่าหลงเชื่อแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะข้อความที่ระบุว่าโครงการขยายระยะเวลาต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าจะมีเรื่องราวของการส่งลิงก์ให้กดเพื่อที่จะรับสิทธิ์โน่นนี่นั่นโน่นอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีคุณผู้ฟังครับไม่ได้มีลิงก์ให้กดใดๆนะคุณผู้ฟังนะเข้าแอปเป๋าตังค์แล้วก็มีการรับสิทธิ์เหมือนเดิมจริงๆแล้วก็ใช้แต่แอปเป๋าตังค์นะคุณผู้ฟังนะเติมเงินแล้วก็ใช้จ่ายเงินไปนะคุณผู้ฟังนะในการที่เรารับสิทธิ์ตั้งแต่ครั้งแรกเราก็รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์นะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปกดลิงก์อะไรที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาให้นะครับอันนี้อันตรายมากนะสำหรับโครงการระยะปัจจุบันครับผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนโดยภาครัฐร่วมจ่าย160ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้เนี่ยสิทธิ์ที่คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถที่จะสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของรัฐบาลขยายนะครับเรื่องของโซล่าประชาชนนะครับ 10,000 เมกะวัตต์รับซื้อไฟส่วนเกินเนี่ย 2.20 บาทนะครับนาน20ปีเปิดติดตั้งทั้งบนดินแล้วก็ผิวน้ำนะครับแล้วก็สั่งในการเตรียมโครงการรองรับใน1เดือนด้วยทางด้านของนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าขยายโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองแล้วก็ขายส่วนเกินเนี่ยเข้าสู่ระบบโดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3/2019นะครับก็มีทางด้านของนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานนะครับมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้นเนี่ย 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์นะครับหรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนะครับสำหรับแนวทางในการรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ระบบ Net Billing นะครับโดยประชาชนเนี่ยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนแล้วก็สามารถที่จะขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา 2.20 บาทนะครับหรือว่า2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองคุณผู้ฟังกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ครับพร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมเนี่ยครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นะครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมตินะครับในการเห็นชอบขยายรูปแบบในการติดตั้งนะครับจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคานะครับให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินแล้วก็บนผิวน้ำสำหรับภาคครัวเรือนได้นะครับ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดนะครับด้านพื้นที่หลังคาบ้านเนี่ยนะฮะบางทีบ้านอาจจะเล็กแล้วก็แบบว่าใช้โซลาร์เซลล์ก็แผงอาจจะเยอะกว่าพื้นที่หลังคาบ้านก็สามารถที่จะร่วมโครงการนี้ได้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ในประชาชนอาจจะติดตั้งระบบมากกว่า5กิโลวัตต์ได้นะครับตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินเนี่ยก็จะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นั่นเองนะครับหลักการก็คือผลิตไฟไว้ใช้เองก่อนนะครับเหลือจึงขายคืนระบบการขยายเป็น 10,000 เมกะวัตต์เนี่ยจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานสะอาดมากขึ้นแต่ต้องเดินควบคู่กับการเตรียมโครงข่ายให้พร้อมนะครับเพื่อไม่ให้กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้านั่นเองและที่ประชุมนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็การไฟฟ้าทั้ง3แห่งเนี่ยจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุม4ด้านนะครับได้แก่การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับการควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นะครับพร้อมกันนี้เนี่ยให้การไฟฟ้านะครับนครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชื่อมโยงข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์นะครับกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยบริหารแรงดันความถี่และก็ความผันผวนของระบบรวมถึงประเมินความพร้อมของสายส่งสายจำหน่ายสมาร์ทกริดนะครับแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานในแต่ละพื้นที่ก่อนจะทำกรอบการลงทุนและก็แหล่งเงินที่เหมาะสมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเดิมนะครับแล้วก็มีสัญญารับซื้อไฟฟ้า10ปีที่ประชุมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดทำแนวทางให้เกิดมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เป็นธรรมรวมถึงพิจารณาแนวทางแก้ไขสัญญาเดิมนะครับเพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมต้องยกเลิกสัญญาแล้วสมัครใหม่นะครับนอกจากนี้ในทางกปช.เองนะครับก็ยังมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำแผนรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่พร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกรมศุลกากรนะครับเพื่อพิจารณาแก้ข้อจำกัดด้านภาษีนำเข้าชิ้นส่วนส่งเสริมการผลิตแผงและอุปกรณ์ภายในประเทศรวมถึงเตรียมกำลังคนด้านการติดตั้งและบำรุงรักษานอกจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของกปช.เองก็ยังเห็นชอบนะครับแนวนโยบายลดภาระค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2019นะครับโดยคงค่า FT ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยพร้อมกำหนดแนวทางบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงนะครับเพื่อลดผลกระทบจากราคา LNG นะครับตลาดจรที่ปรับตัวสูงขึ้นและที่ประชุมก็ยังมีมตินะครับเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสำหรับตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งนะครับรวมถึงเตารีดไฟฟ้าเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนนะครับแล้วก็เห็นชอบกรอบนโยบายบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2019ถึง2572เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความผันผวนด้านราคาและความมั่นคงทางพลังงานนะครับการเพิ่มโซลาร์เซลล์ประชาชนเนี่ยเป็น 10,000 เมกะวัตต์ไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มโควต้ารับซื้อไฟแต่ต้องเตรียมระบบตั้งแต่โครงข่ายสมาร์ทมิเตอร์ระบบกักเก็บพลังงานไปจนถึงการจัดการแผงและแบตเตอรี่เมื่อหมดอายุเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดขณะเดียวกันเนี่ยนะครับระบบไฟฟ้าของประเทศเนี่ยก็ต้องมั่นคงแล้วก็รองรับการเปลี่ยนผ่านได้ในระยะยาวนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัธพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065 799 7325 065 799 7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีขวัญข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ้อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

ัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

0: ลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้แท้
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุริว26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2500

169พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยผองประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพุทธเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ร่วมกันประชาสิทธิ์ของเราเพื่อประเทศของเรากันครับ
1: กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับพบกับผมนายปัญญาพลดีแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่มาพบกับท่านผู้ฟังในวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569กับรายการการเมืองปริทัศน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: ความถี่ FM 99เมกะเฮิรตซ์และความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ
2: ์และติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th ท่านผู้ฟังครับวันนี้อยากชวนทุกท่านนะครับมาคุยกันในเรื่องใกล้ตัวที่เราเจอกันทุกวันนะครับนั่นก็คือเรื่องของข่าวสารเต็มมือแต่เราเข้าใจว่าข่าวจริงหรือยังทุกวันนี้นะครับแค่เราตื่นขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไม่ว่าจะเปิด Facebook LINE TikTok หรือแพลตฟอร์มต่างๆเราก็สามารถพบข่าวสารได้มากมายบางข่าวเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่นาทีก็มีคนแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากแล้วบางเรื่องมีทั้งภาพมีคลิปมีข้อความและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเต็มไปหมดจนบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าถ้ามีคนแชร์กันเยอะขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ท่านผู้ฟังครับจำนวนคนแชร์ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าข่าวนั้นเป็นความจริงและนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรระมัดระวังโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางเร็วมากบางครั้งข่าวหนึ่งเรื่องอาจถูกนำเสนอเพียงบางส่วนตัดข้อความบางประโยคออกจากบริบทเดิมหรือใช้พาดหัวที่ทำให้เรารู้สึกตกใจโกรธหรืออยากเข้าไปแสดงความคิดเห็นทันทีพอเราเห็นแล้วก็อาจกดแชร์ต่อโดยที่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดด้วยซ้ำบางครั้งเราไม่ตั้งใจทำให้ใครเสียหายครับเพียงแต่คิดว่าแชร์ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านแต่ปัญหาคือพอข่าวถูกแชร์ออกไปการแก้ไขข้อความเข้าใจผิดภายหลังอาจทำได้ยากกว่าการตรวจสอบตั้งแต่แรกครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากชวนท่านผู้ฟังลองใช้หลักง่ายๆก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะกดแชร์ข่าวใดข่าวหนึ่งข้อแรกครับหยุดสักนิดก่อนที่จะเชื่อถ้าเราเห็นข่าวที่ทำให้ตกใจโกรธหรือรู้สึกอยากส่งต่อทันทีลองหยุดก่อนสักครู่ครับแล้วถามตัวเองว่าเรื่องนี้มาจากไหนใครเป็นคนเผยแพร่และมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือรับรองหรือไม่ข้อที่2อ่านให้ครบอย่าดูแค่พาดหัวเพราะพาดหัวข่าวบางครั้งมีหน้าที่ดึงความสนใจของเราแต่ละอย่างในเนื้อข่าวอาจมีข้อมูลหรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเข้าใจตอนแรกข้อที่3ลองตรวจสอบจากหลายแหล่งถ้าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่กฎหมายหรือเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองเราไม่ควรตัดสินจากโพสต์เดียวแต่ควรลองดูข้อมูลจากแหล่งข่าวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและข้อสุดท้ายครับถ้าไม่แน่ใจก็ไม่จำเป็นต้องแชร์การไม่แชร์ข่าวที่เรายังไม่แน่ใจไม่ได้แปลว่าเราไม่ทันโลกนะครับตรงกันข้ามอาจแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลและไม่อยากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบถูกส่งต่อไปหาถึงคนอื่นในสังคมประชาธิปไตยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญเพราะประชาชนจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆของสังคมแต่การมีข้อมูลจำนวนมากเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอครับสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการรู้จักคัดกรองข้อมูลรู้จักตั้งคำถามและตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือส่งต่อเพราะในวันนี้ข่าวสารมีอยู่เต็มหน้าจอคนที่ได้เปรียบอาจไม่ใช่คนที่รู้ข่าวเร็วที่สุดแต่อาจเป็นคนที่รู้จักแยกแยะว่าข่าวไหนควรเชื่อข่าวไหนควรตรวจสอบและข่าวไหนยังไม่ควรส่งต่อสุดท้ายนี้อยากฝากประโยคสั้นๆไว้กับท่านผู้ฟังนะครับคิดก่อนเชื่อเช็คก่อนแชร์เพียง2ขั้นตอนง่ายๆนี้ครับหากเราทำเป็นนิสัยก็จะช่วยให้ทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมากขึ้นและช่วยลดการเผยแพร่กระจายข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสังคมได้ครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อ

ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของสภาพอากาศและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่24ถึงวันที่27กันยายน2569จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในหลายภูมิภาคของประเทศพื้นที่ที่ต้องติดตามประกอบด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับสาเหตุกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาซึ่งจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเรื่องนี้ก็ควรติดตามเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงวันที่26ถึงวันที่27กันยายน2019เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองปริมาณ60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากอาจจะเกิดขึ้นบริเวณตอนล่างของภาคในช่วงเวลาดังกล่าวสิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องก็คือฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำดังนั้นหากบ้านของท่านผู้ฟังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องครับหากมีฝนตกหนักเป็นเวลานานก็ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณลำห้วยลำน้ำหรือพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลผ่านและหากต้องเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักก็ควรเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือมีทัศนวิสัยไม่ดีส่วนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหากสามารถเตรียมการล่วงหน้าได้ก็ควรยกสิ่งของที่จำเป็นและสิ่งของมีค่าไว้ที่สูงรวมถึงตรวจสอบทางระบายน้ำบริเวณบ้านไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเพราะบางครั้งฝนที่ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำอาจไม่ได้ตกหนักบริเวณบ้านของเราครับแต่ปริมาณน้ำสะสมและไหลลงมาตามลำห้วยหรือแม่น้ำอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ดังนั้นการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าการพยากรณ์อากาศมีข้อมูลติดตามค่อนข้างมากทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่นสิ่งที่เราทำได้ง่ายสุดก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือครับและไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องที่เราคุยกันในช่วงที่แล้วนะครับเพราะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สำคัญโดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศและภัยพิบัติจะมีข้อมูลถูกส่งต่อกันอย่างรวดเร็วบางข้อมูลเป็นข้อมูลจริงบางข้อมูลเป็นข้อมูลเก่าและบางข้อมูลอาจเป็นการคาดการณ์ที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพราะฉะนั้นก่อนจะเชื่อหรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากขอให้ตรวจสอบกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับรู้ข่าวเร็วเป็นเรื่องดีแต่รู้ข่าวจากแหล่งที่ถูกต้องสำคัญยิ่งกว่าครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัวและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจเกิดอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากครับและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่อยากนำมาแจ้งเตือนและฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนผ่านรายการครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงที่3ของรายการครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศกันเล็กน้อยนะครับเพราะเรื่องต่อไปนี้เป็นข่าวที่จะทำให้คนไทยหลายคนนะครับยิ้มและมีความรู้สึกภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันครับกับเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรรัติการอ่ำลอยนะครับนักร้องและมือกีตาร์สาวไทยวัย16ปีครับจากจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีระดับโลกด้วยการคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026หรือ AGT ซีซั่น21ได้สำเร็จนะครับพร้อมเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับท่านผู้ฟังครับเส้นทางของน้องเนเน่บนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นตัวเต็งหรือการมีชื่อเสียงมาก่อนแต่เริ่มต้นจากการเดินขึ้นเวทีออดิชั่นพร้อมกีตาร์คู่ใจและเลือกเพลงซอมบี้ของ The Cranberry มาถ่ายทอดในแบบของตัวเองการแสดงครั้งนั้นทำให้กรรมการและผู้ชมได้เห็นถึงพลังเสียงรวมถึงความสามารถในการเล่นกีตาร์ของเด็กสาววัยเพียง16ปีจากประเทศไทยและเธอก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจนสามารถผ่านรอบออดิชั่นจากนั้นน้องเนเน่ของเรายังต้องผ่านขั้นตอนคัดเลือกอีกหลายรอบครับหนึ่งในรอบสำคัญคือ Judge Callback ซึ่งเธอเลือกเพลงฮิตทีเลียของวงมิวมาขับร้องและเล่นกีตาร์การแสดงครั้งนี้ทำให้เห็นชัดขึ้นว่าน้องเนเน่ไม่ได้มีเพียงเสียงร้องที่โดดเด่นแต่ยังมีเอกลักษณ์ในการเล่นดนตรีและการควบคุมเวทีของตัวเองจนสามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบไลฟ์โชว์ได้ครับแต่เส้นทางของเธอไม่ราบรื่นตลอดเวลานะครับในช่วงหนึ่งน้องเนเน่อยู่ในกลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่ต้องรอการตัดสินใจจากกรรมการว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ก่อนที่จะรับโอกาสเข้าสู่รอบการแข่งขันสดและในรอบควอเตอร์ไฟนอลเธอเลือกเพลงBack Home Sun ของ Soundgarden เพลงนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของการแข่งขันครับเพราะหลังจากน้องเนเน่แสดงจบมิวบีหนึ่งในคณะกรรมการได้กดปุ่ม Golden Buzzer ให้กับเธอครับเสียง Golden Buzzer ดังขึ้นพร้อมกับกระดาษสีทองที่โปรยลงมาบนเวทีและนั่นหมายความว่าน้องเนเน่ได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านรอบรองชนะเลิศเหมือนผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่ครับจากเด็กสาวไทยที่เดินขึ้นเวทีด้วยกีตาร์1ตัวตอนนี้ชื่อของน้องเนเน่รอยัลเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชมอเมริกันก็อตทาเลนต์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศน้องเนเน่ก็ต้องพบกับผู้เข้าแข่งขันที่มีความสามารถจากหลายประเทศรวมทั้งหมด10คนสำหรับการแสดงรอบสุดท้ายน้องเนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army เธอทั้งร้องและเล่นกีตาร์ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองการแสดงรับเสียงตอบรับอย่างมากจากผู้ชมในฮอลได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการผลการแข่งขันไม่ได้ตัดสินโดยกรรมการเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ผู้ชมทางบ้านเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการโหวตเลือกผู้ชนะและในที่สุดชื่อที่ถูกประกาศออกมาก็คือเนเน่รอยัลกลายเป็นผู้ชนะอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ส่วนจีโน่ฟ็อกเกอร์นักมายากลวัย22ปีได้อันดับ2และฮันเดสฟิงเกอร์ได้อันดับ3ครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่น่าสนใจเรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงการที่เด็กสาวไทยวัย16ปีคว้าแชมป์เวทีระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวของการเดินตามความฝันและการพัฒนาความสามารถของตนเองจากการออดิชั่นด้วยเพลงซอมบี้ผ่านฮิตทีเลียมาถึงแบ็คโฮซันที่ทำให้เธอได้รับโกลเด้นบัตเซอร์และปิดท้ายด้วยเซเว่นเนชั่นอาร์มี่ในรอบชิงชนะเลิศแต่ละรอบล้วนเป็นอีกก้าวหนึ่งของเด็กสาวหนึ่งคนที่พยายามแสดงให้ผู้ชมทั่วโลกเห็นว่าคนไทยก็มีความสามารถและมีพื้นที่บนเวทีระดับโลกได้เช่นกันและเรื่องราวของน้องเนเน่ยังสะท้อนเห็นอีกอย่างครับว่าบางครั้งความสามารถของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุวัย16ปีอาจยังเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้แต่ถ้ามีความมุ่งมั่นมีโอกาสและได้พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องก็สามารถก้าวไปไกลได้กว่าที่เราคิดสำหรับเด็กและเยาวชนที่กำลังฟังรายการอยู่อยากฝากไว้ว่าเราอาจไม่จำเป็นต้องมีความฝันเหมือนใครและไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างแต่เรารู้ว่าเราชอบอะไรและพยายามฝึกฝนสิ่งนั้นอย่างจริงจังวันหนึ่งความสามารถของเราอาจจะพาเราไปพบกับโอกาสที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้ครับวันนี้เราจึงขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรรัติการอ่ำลอยอีกครั้งนะครับกับความสำเร็จบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21จากเด็กสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสู่แชมป์เวทีระดับโลกและเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทำให้เราได้เห็นว่าความสามารถของเยาวชนไทยสามารถไปไกลกว่าที่เราคิดครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวคนทำงานกันบ้างนะครับเพราะในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2019นี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้เลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหลายคนอาจได้ยินข่าวนี้ผ่านหูมาบ้างแล้วแต่บางคนอาจสงสัยว่าเลือกตั้งครั้งนี้ใครมีสิทธิ์เลือกต้องเลือกอย่างไรเลือกได้กี่หมายเลขแล้วทำไมเรื่องนี้จึงเกี่ยวข้องกับเราในฐานะผู้ประกันตนวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆกันครับเพราะเรื่องของประกันสังคมไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และประโยชน์ของคนทำงานจำนวนมากและที่สำคัญการเลือกตั้งไม่ได้มีความหมายเฉพาะการเลือกตั้งระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นเท่านั้นแต่การมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของเราก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกันครับเรามาติดตามรายละเอียดของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27 กันยายน 2019นี้ไปพร้อมกันนะครับวันที่23 กันยายน 2019ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27 กันยายน 2519ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านออกมาร่วมใช้สิทธิอย่างทั่วหน้าและเคารพกติกาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้สิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องนำหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการและหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลเช่นแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปพลิเคชันกรมขนส่งทางบกหรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้สิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกลงในช่องเขียนหมายเลขโดยสามารถเลือกได้สูงสุดไม่เกิน7 หมายเลขกรณีที่ไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์และเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรถูกตีความว่าเป็นบัตรเสียผู้ใช้สิทธิ์ต้องหลีกเลี่ยงการเขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากการเขียนเครื่องหมายอาราบิกเท่านั้นเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนให้พับบัตรและนำไปใส่ลงในหีบบัตรด้วยตนเองสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับความโปร่งใสจึงขอย้ำเตือนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิบัติตามระเบียบข้อ44อย่างเคร่งครัดโดยห้ามไม่ให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งนำเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าไปณที่เลือกตั้งสำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สำนักงานประกันสังคมขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งให้รอบคอบก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์และหากผู้ใช้สิทธิ์มีความจำเป็นต้องจดหมายเลขผู้สมัครเข้าในคูหาขอให้ระมัดระวังมิให้เกิดความผิดกติกาตามข้อ44ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564ทั้งนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและระเบียบต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนสอรตหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929หรือสายด่วน1506กด9ให้บริการทุกวันตลอด24 ชั่วโมงครับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุวส921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาความถี่ FM 99 MHz และความถี่ AM 972 GHz ในการให้พื้นที่เผยแพร่ข่าวสารและสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านฟังกันในวันนี้ผมนายประยพลดีแจ้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
2: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับอันว่าสังขารค่อนหอมมาแล้วหญ้าแม่กายของเฮาแก่เฒ่านับมือเศร้าเก้าหมองขอให้พ่อแม่พี่น้องฟ้าวเฮ็ดบุญอนุนซอยยามเฮาหมดหมดมวยยังสิได้เพิ่งบุญพี่น้องเอ้ยสุขขี่มั่นเสมอดังมันเขื่อเก้าครับพอโซฮนแม่โซนอมิตรรักแฟนอะไรการแม่หางอะนางไม้อีสาวน้อยโอ้ยโอ้ยเอ้ยสาวใหญ่ตลอดทั้งแม่ลูกเต้าเหล่าอ่อนที่เคารพรักที่ชิดโฮดชิดถึงทุกท่าน

ไก่ขวนแก้วคุณเฮือนหนีกว่าแก้วคุณลางอย่าเป็นไก่ได้พ้อยเหย้าพี่บ่ากินก้อยก็บ่ดีมีหมู่ล้านท่านบ่าคือกินกาได้ท้องของบ่เป็นตาเอาให้พวกเจ้าตึกสองญาติพี่น้องให้ฟัง

กันเมื่อเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าโลกมันหันศาสนานั่นเปลี่ยนศาสนา

อกมันบ่สวยเป็นดอกจังไสซองคือดาวเดี๋ยวนี้ตกคุ้งข้าวคุณทำแลม

ละครับมื้อนี้พบพอกันคือเก้าครับกับทางรายการของฝากจากเสียงจอยครับคนที่ขี้ไหลายกะลิอยู่คือปู่ครับฝนฟ้าบ่ตกหำหูครับแม่ผู้ใดว่าฝนฟ้าบ่ตกหำหูเสียงจอยเอ้ย ฝนฟ้าตกหำหูนั่นล่ะครับก็เลยได้ออกมาแหงกามทางห้องทรงทาง921ครับเอ้ามื้อนี้บุญหลายสายยาวบุญยาวสาวฮอดล่ะครับมื้อนี้พบพอกันก็เป็นวันเสาร์ที่26ครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2569ครับมื้อนี้ขึ้น15ค่ําเดือน10ปีมะเมียมื้อนี้เป็นมื้อวันพระเด้อพอออกแม่ออกอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องคารวะญาติโยมทุกท่านทุกคนครับมื้อนี้เป็นมื้อวันพระครับร่วมสร้างบุญร่วมสร้างกุศลโดยเฉพาะมื้อนี้ก็ตามประเพณีฮีต12หรือว่าจารีตในเดือน10ก็คือบุญเข้าซากครับหรือว่าบุญสลากกะพัดครับซึ่งมื้อนี้ก็ทุกวัดทั่วไทยก็ขับข้างไปด้วยศรัทธาสาธุชนพี่น้องคารวะญาติโยมครับที่เพิ่นมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลครับเฮาชาวพุทธควรปกป้องพุทธศาสตร์ครับดังโอวาทเจ้าแผ่นดินทุกสมัยพุทธศาสตร์ควรอยู่คู่ชาติไทยดำรงไว้ให้รุ่นหลังยังศรัทธาครับมื้อนี้เป็นบุญเข้าซากหรือว่าบุญสลากกะพัดครับซึ่งทุกวัดก็โอ้ปฏิบัติสืบทอดกันมาครับเป็นผู้สืบหอยตาเป็นผู้ว่าหอยปูกระเฮ็ดตามฮีดชีดตามคองกินตามลายหมายตามเงือนครับขณะนี้ก็ยกตัวอย่างวัดหนึ่งเนาะที่เสียงจอยไปมาเมื่อสักครู่แล้วก็มื้อนี้บ่ได้จัดรายการตลอดหรอกกะสิฟ้าวไปซอยงานเพิ่นนั่นก็คืองานบุญสลากกะพัดหรือว่าบุญเข้าซากครับที่วัดธาตุพลแพงบ้านนาแสงตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งขณะนี้เพิ่นกำลังสิเริ่มพิธีโอ้โหมีศรัทธาสาธุชนพี่น้องคารวะญาติโยมครับผู้ใจบุญใจกุศลมาร่วมงานศาลาครับบ่พอครับพี่น้องก็ต้องมานั่งกันด้านล่างศาลากันประเรียนโอ้โหมื้อนี้ศรัทธาสาธุชนครับได้มาร่วมงานบุญเข้าซากบุญสลากกะพัดที่วัดธาตุพลแพงกันยังเนืองแน่นครับซึ่งงานบุญสลากกะพัดหรือว่างานบุญข้าวซากพี่น้องเพิ่นก็สิเตรียมห่อข้าวเป็นฉลอมห่อข้าวมีอาหารหวานข้าวมีผลไม้ลากไม้เพิ่นก็เตรียมใส่ฉลอมลงมาหลังจากนั้นก็สิมีการเฮ็ดสลากขึ้นเฮ็ดสลากถ้าศรัทธาสาธุชนจับสลากพระรูปใดใดก็ต้องเข้าไปถวายกับพระรูปนั้นล่ะนี่คือสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมาครับสำหรับทางวัดธาตุพลแพงวัดอื่นเพิ่นก็สิคือกันนั่นล่ะเสียงจอยกันรับป้ากับพี่น้องศรัทธาสาธุชนครับที่อยู่เต็มศาลาวังนึงแล้วก็ไปคุยกันมาแล้วว่าสิไปพ้อกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการที่เพิ่นติดตามรับฟังรายการก่อนแล้วกสิฟ้าวกลับมาครับหาศรัทธาสาธุชนที่วัดธาตุพลแพงเพราะฉะนั้นมื้อนี้บ่ได้พบพอกันตลอดทั้งชั่วโมงนะต้องขออภัยครับเสียงจอยมีภารกิจงานบุญและก็สำหรับบุญที่พี่น้องร่วมอนุโมทนาครับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับที่ปีนี้เพิ่นกสินำไปทอดถวายที่วัดโคกเจริญที่ตำบลบ้านหวายครับอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าพี่น้องเอิ้นกันติดปากว่าวัดโนนสาวเอนั่นแหละซึ่งกำหนดการกะในวันที่14และกะ15พฤศจิกายนเนาะกะสีตั้งองค์กฐินสามัคคีและกะสีทอดถวายกฐินสามัคคีตอนนี้ก็มีพี่น้องศรัทธาสาธุชนครับเพิ่นได้มาร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันกับทาง921ครับก็ที่นำลายซื้อมาอ่านสู่ฟังครับครับสวัสดีครับยายสุนีบันติวครับผมเสียงจอยกำลังจัดรายการอยู่ทางหน้าใหม่เด้อขอบคุณหลายๆครับยายสุนีอีเมสุนีบันติว
เดี๋ยวเสียงจอยซีฝากกรอนลำมวนๆไปให้เด้อครับเอาวางสายหนีจากเด้อแล้วก็สำหรับลายซื้อครับพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบอกว่าสิเป็นทางลุงมาครับบ้านวังรูตำบลสักหลงอำเภอล่มสักร่วมอนุโมทนามาเป็นจำนวนปัจจัย100บาทครับและก็มีคุณพ่อผายบ้านห้วยชันตำบลสักหลงร่วมอนุโมทนาบุญมาอีก100บาทเรามีจดหมายน้อยมาเด้คุณพ่อผายเนี่ยคุณพ่อผายบ้านห้วยชันพร้อมครอบครัวร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีรวมกับทาง921เป็นจำนวนปัจจัย100บาทขอฟังหมอลำคำปุนสาวบ้านนาฝากให้กับตาดีบ้านทาลี่เนาะแล้วก็ตาหำบ้านทาลี่แล้วก็ตาเต็งบ้านทาลี่แล้วก็ตาม่องบ้านทาลี่แล้วก็ตาคำบ้านห้วยชันได้สดับรับฟังกลอนลำร่วมกันแล้วก็ขอฟังหมอลำตาสาเฝ้าสวนมาอีกด้วยเอาใจเย็นๆเดี๋ยวมื้ออื่นครับเสียงจอยสิจัดให้มื้อนี้ครับเดี๋ยวจัดกลอนอื่นให้ฟังไปก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วก็มีคุณยายน้องเราซื้อคุณเราซื้อน้องนะคุณยายน้องชัยโสมบ้านเขาหญ้าตำบลสะเดาะพงอำเภอเขาค้อร่วมอนุโมทนาบุญมาอีกเป็นจำนวนปัจจัย 1,000 บาทครับขออนุโมทนาครับแล้วก็คุณลุงตุ๋ยโหคำดีบ้านโป่งคาง500บาทขออนุโมทนาได้ลุงตุ๋ยเด้อตกเพียงตีนให้เจ้าขึ้นเพียงตาเด้อตัวไห้กะยาสุมาผ่านโตมานกะยาสุมาเบียดเด้อแล้วก็คุณแม่เลียนบ้านทะลี่100บาทแล้วก็คุณตาเต็งบ้านทะลี่อีก100บาทอ่ะขออนุโมทนาครับตัวไห้กะยาสุมาผ่านโตมานกะยาสุมาเบียดแนวเสนียดหมอกกลัวย่านยาผ่านหาขอผลาบุญยูสู่เสริมเติมทรงอันเขตคงพี่น้องทางบ้านให้อยู่ดีกันสุผู้สุคนเด้อครับอ้าวมื้อนี้ก็สัญญากับทางวัดเพิ่นไว้ว่าสิฟ้าวกลับไปซอยงานวัดเพิ่นต่อและแต่ก็ขออนุญาตเพิ่นมาหาพี่น้องแฟนรายการก่อนเพิ่นสิคิดฮอดเฮาคือกับเฮาคิดฮอดเพิ่นนี่ล่ะผลผลาสิ้นผักอีหีนบ่เป็นห่มพี่น้องเอ้ยยืนในตมแซน้ําเงยม้มตั้งแต่ใบพอได้อาศัยเจ้าเขียดจนานี่ล่ะไว้เป็นมูงอยใบฟูลองน้ำบัดยามห้องใส่ฝนยานเดบัดหาน้ำแกงท่วมผักอีหีนยามฝนเล็งนะบัดเทือใบจุ่มน้อยนี่จีนาน้อยซิยูนำบ่นอร่ำลากันนะหลังจากที่ได้มาพบเพาะเสียงจอยกระภูมิอกภูมิใจเสียงจอยกระดีใจถึงแม้ว่าซีบอตลอดรอดฟังเอาไว้เมื่ออื่นเจอพบเพาะกันไม่เด้อโชคดีล่ำลากันเด้อพี่น้องทุกท่านทุกคนเจริญสีเจริญสุขเสมอสมัยครับนิราศทุกนิราศโรคนิราศโศกนิราศภัยหวังสัพพกุศลใดๆจงสมหวังดังประสงค์เทอญโชคดีมีสุขกันทุกท่านทุกคน

แล้วแผ่นดินนี้เรียกว่าแหลมทองเป็นของไพ่ทั้งหมดตั้งเป็นและจดใจให้รักษาเอาไว้มุ่งมั่งตั้งกระปูอยู่จนหัวขาดดินรักษาไว้แผ่นใจสามัคคีกันไว้หน่อยในให้แล้งแผ่นดินทองของเฮาอยู่ดุงสมสารไอ้ที่มาเท่มันเสียงไปพอเม็ดในเข้าถอยหลังอีกบ่อใดล่องใส่หนึ่งทะเลเข้าต้องอยู่อยู่วันนี้ใจกับทุยถวายหัวบ่อต้องหัวสักสู่สาดใส่ไหลห้างพึ่งรักษาดินเด่นดาวเฝ้าให้ห้างสาดเอกลาดอยู่มันเอาหน้ารักษาสามาที่ทุกวันนาทุกเราคงต้องนับปกครองบริหารดันเด่นเหนือใสให้อาสาป้องกันบ้านอาหารทานและตำรวจทุกเราหมดให้เพียบพร้อมอย่าเผลอพันคอยระวังเอกราชอยู่ยังกระทั่งแกนบัลลังก์สถาบันขุนชูหมู่เฮาคงเฮผู้มีคนเหนือเก้าของเฮาลงสมองจอมขจัดแผ่นป่าประชาเสือได้อยู่ดีสมเด็จพระราชินีเจ้าเป็นดังแม่กระแสหินแผ่นดินของเฮาอยู่เย็นบ่เป็นหอนพระผู้ฟังและเก้าของเฮามหาราชให้ทั้งชาติยึดมันรักษาไว้อย่างในหลวงอาณาเขตประเทศกว้างราช

งพิมได้ถิ่นดีทุกทีสามาที่ร่วมพลังดังลูกเสียตั้งบายทหารทั้งเข้าเป็นรัวสอสอดอและตำรวจหมวดพอสออยู่มุงบางข้าตาใหญ่ก้อยกันแต่ก่อนนั้นบรรพบุรุษไทยได้รักษาพื้นดินให้มูเฮาเอาไว้กษัตริย์ให้เป็นต้นล่ำค้ำแถมมหาราชเป็นนักปราชญ์นักรบพร้อมศัตรูให้ได้ภายทั้งนาแลสวนแก่ความทั้งต้นตามในฮัตถีดอนเจดีสู่ข้างตาสังทั้งทายศัตรูใส่บนข้อสร้างตั้งสาวเอาไปเจ้าสาว

จังสันหลักทานผู้ฟ้องลำเมยทำลงแรงสั่งมาพอปันนี้หัดกระดงลงต่ำสุริยะคอยทำรับลงบังฟ้าไม้ใจคอยหลุดงองถึงมือได้ฝ่าห้องตึงฝ่าใบฝนตกมาเดือนเมษาทิศสงการเอาพระลงทรงนามฝนตกหวยอำหยาลูกค้าวันใบไม้ฟงฝ่าห้องทรงฝนเราห่วงพื้นเจ้าว่าดังไรกดเขียดได้มะน่องตัวแก้วหนองพุทธป้าเดือนหกกันฟงน้ำซุ่มหนาพวกเจ้าเนื้อกระตกตาปาเอาหน้ามันขึ้นไข่บุญบังไข่เป็นตาเต่าอ้วนเอาคอมเจ้ามวนผมเดือนเจ็บกินข้าวต้มบวชมากหน้าโคอุปสมบทน้ำมุงดังเสียงคอมเจ็บว่าขาวเจ้าว่าเท่าถึงเจ้าล้านขอให้ถูกลูกขอโทษไปคอมทำเอาเขาทั่วกันเดือนแปดน้ำเรียกว่าจิงหาเอาพันศาถือของสุดพระองค์ทรงไว้มันประมรณาไอถือสิ้นจนสิ้นขาดควรใส่มากแล้วจังไอคิดได้มือพระทรงเดือนเก้าฟ้าห้องกงฝนทรงตกลิ้นเอาประดับสิ้นเย็ดแตงบุญคุณธรรมไปฟังคำมานั่งพ่วงสังโกบนเทศโปรดฟังประเทศพวกผู้เฒ่าลูกคือเจ้าที่ห่วงน้ำเดือนสิบฟ้าห้องซ้ำฝนนำเจ้ลงห่วงหน้าดงหน้าน้องเจอน้องขาวจ้าเดี๋ยวไปใส่พ่อปานไป

ยอดเจ้าเที่ยงบุญก็สาบยาทามคือเจ้าสิหวมพันเดือนที่เดือนบ้านนั้นบุญดอกพันสายเมียเอ๋ยวันปวารณาสิบขวบปลาจงวงเจ้ามาข้องยิ่งใส่เมาแท่งเทียนไข่ได้ใส่ซองเจ็ดตำนี่ขีดตำฟองนี่เขาตอกดอกไม้เทียนไข่มาซองแสงบุญส่วนน้ำน้องเราคิดแจ้งแมงแสงแดดกองหัวลมตอมนกเขียนแว่นไม้ง้อยต่อแจ่แจ่มันเสียงแก่เรียกกันแย่มีขอเข้าพักกะแยงอยู่นิ่มมองบักตัวผีพ่วมเป็นเต่าหัวไม่งอนที่นั่งนองแยงคิดถึงได้ยินป่าลั่นซึ่งห้องทรงหัวมันพบที่ลงหาหูอีผู้ที่หาคนฝนที่หนีไต่ฟ้าป่าที่บืนล่องลีเดือนที่สองล่องลีบุญกะหินบวกพี่น้องเสียงกอมจะมุ่งดังต้องเสียงแก้มไล่ปล่อยจุดตะแนงเสียงแง่ใหญ่หัวลำบ้านพัดสายไฟปีนกบใหญ่กินกับตำบักวะพร้อมพร้อมเขาจะไม่มาหลับตาไปฝันเย็นหน้ามืนตามาบ่พอทีแน่นอนพอเดือนเสียงเดือนนี้บาดเชื่อเขาขึ้นเล่าบ่เห็นเจ้าตัวนางคอยตกไปเดือนสามคอยกะย่อมบานอยู่ใต้งาไฟใหม่ป่าควันอู่เต่าใบตองแหงเจ้าโลนคูถึงว่าดูขี้มันชวนชวนมาถึงเดือนทีพอเดือนสามล่มวีวีสาววาดสีจอยจอยจนเน้นหน่อยได้สั่นคนคุณพระเดชเริ่มต้นเดือนทีนี่กันหลอนควันสาโตไอไฟแง่ไปอยู่น้ำบานใจบ่บานกะนิ่งที่คนผู้ดีผู้ลูกโปรคอยเดือนสีว่าบ่พอคอย

ประกาศความกังพาสมวังนวลเหนือมีเขาสู่เพิ่นไปเที่ยวเพิ่นภาคดาวเขายืนยังไก่มองเบิ่งใหม่มองเบิ่งใหม่ส่องสอเลี้ยนลำจังปานำไปสายทางบอกหัวมุ่งกลุ่มที่มาคุ้มเขาฝ่ายลมไก่มาเป่าอุทัยท่อสดเขาสีดำดังทองนกคำหองยุ่งหันเชียงหงผู้กีฬาล่องมูอะไรอย่างจะประสานห่วงกุศล

ผัวหัวสิวใจผิวพันนุนมีขะหนุนวังใหม่หั่งพอบมูกะย่อมไม่เก็บพร้อมทั้งมูจ้วงจันมาลีวันเจียจันวังค่อยพร้อมเข้าอยู่บนเขาสามสันจักรบาลดันปลาโดยพระอุกกันสปาบานีบ้านกวางแก้วแถวนั้นอยู่ไทยเห็นแต่ห้อยท่านไทยสมณะโคดมอยู่ใกล้ปิดพี่บ้านบางขนันเขาคอยหัวใจลอยเหลือหายลำไส้คิดจะเคยก็เลยเสียงทรงขึ้น

แก้มวงตรงเอ้ยแก้มใบองตรงขั้นฝ่าทรงฝนทรงปีนาปีไหนผู้คำขาดคำไถผู้ผ้าเห็ดผ้าทำผู้ผ้าปักผ้าดำบุญสว่างบ่ท่านนี้มาจังไรละท่องดีแก้วกาตาหวานมาสมานกันเถิดพอประเสริฐทองทองขนหัวลูกหัวพอง

ใส่แกนกินอย่าแป้นแกนเป่าล้ำสับย่อมือแพนในละช่วยทั้งก่อนทั้งก่อนนั้นประพันธ์เป็นคนแต่งแสดงให้พี่น้องล้ำลองวันพื้นเตรียมอยากเยินดื่มอยู่ในวงคำมาดื่มดื่มหกคันเต้จะเป็นเรื่องจำเนียงนั้นจะฟังฟันบั่นวันเดือผู้ทุกข์ยากเงื่อนเดียนเข้าป่านาชมมาลาดูจันล่าเรื่องใจชมมาลาบุญช่วงล่าเรื่องใจก็ยามมาลองเพลงไห

จูบแกมสามแกมกันหักแต้มเก่าไว้กันนิกาตอนกาก็เดินผู้ลาไปแต่โซ่ขอการแดงสีส้มดอกนั้นแล้วมาส้มดอกนี้ส้มดอกนั้นแล้วมาส้มดอกนี้คิดดีใจบอนคือดังค้อนมาพบไปดอกหวงสามดาวถึงเข้าแล้วจะโบสเสียงลองแก้วกันดูทองแก้วตามป่าพนาวันดูทองแก้วอยู่ตามป่าพนาวันบุญช่วงส้มดวงจันทร์ฟันถึงแก้วตาโซผ้าพร้อมหัวใจตอมพร้อมขอคุยไปนอจากน้องมองใหม่ในเขาเป็ดฟองเป่าเข้าขึ้นคณาตัดกันนี้ละตนเดียวหลัดจะผ่านท้องดวงดาวถึงเข้าแล้วกันเดินดง

เด้อผัวบัวบึงกลางแกงคิดหอดเจ้าพ่อแห้งบ่มีวันละใดนอนไข่ผมแค่ถึงแม่นตายก็แม่นตายแท้แท้แม่นใจผิดนำนางหนูซ้ำอ่างคันทรายในบ่อนอนางไข่

พรที่นั่นนอนความถาเวลาอะไรกับพระสวงเลี้ยวล่องพงควงพวงร่วงสู่ตัวตาเมฆไหลขวมขี่ฟ้ากาโพทุ่มแล้วนกแสงแสวลาความกับวันขนิ่งนำเจ้าบ่มีเบานักหนาพันลานาบ่แจ้งแจมนับใจโลกแทนพื้นสมุทรนำทอท่านฮอดหมู่ดานฮอดหมู่ดานผูงเขตเขาขุนบ่มีผุ่มคำนักมา

งามแย้มให้เหลียวแนมนำแน่น้องบ่แก่ที่ใบมองไม่ทั่วใจเสียดายรักน้องเหลือเกินเสียดายรักน้องเหลือเกินความรักพี่บังเอิญทำให้พี่ลงเธอพี่ต้องจำลำเออไปจุนใบปันนั่นเส้นมือบ่มียามหายห่วงพี่ขันอิงหยอดห่วงบ่มีมือไหนผิดขันอยากเห็นยามหายเนสาปีใหม่ฝึกษาใส่กองขึ้นเขียวอ้วนควงใบล้อมมาผัดนาใหม่เมฆเต่าล้อมผัดยามชิมหันหมดไปหมู่ฝนลงหลังทั้งเศร้าบานขาหน้านั่งเศร้าเบาหมู่เข้าเล่นสาดน้ำตัวไอกระบอกบานทุกหมู่บ้านสงพระเจดีย์มีใบสีความควันหมู่ตาย้ายเท่ากันยังข้างนิ่งนำเจ้าบ่มีเบาคือว่าเดือนเมษาลวงแล้วพี่ลุ่นหงหลังไหลนำสวดได้ไหลบาน้ำฟองที่เศร้ามองข้อตายแต่ข้างนิ่งกันหนาวิสาขาบุญเต้าเอาบุญบวชนาฏที่

สมจิตอยู่ใจหิวใจหนูจนบ่หูลืมทองสีขาออกพรรษาเลยละไปพมจันทร์ไว้คิดออกไปยังเศร้าบ่มีเบาคือว่าพี่คิดฮอดนั่งหลายบ่มีแนวเปรียบใดมอง

ของนี่ซ้ำเลยจำอยู่ดอกต้นโกดหาว่ามีย่าทำประชดรักเป็นกระไก่สู่แสนสู่ทนกันหัวใจเมียเอ้ยบ่อบอุ่นใช่เอ้ยหัวที่ไปรับจ้างอยู่ทางกำนกแก้วไก่เมืองซาอุบ่แม่นอยู่ไก่ไก่อย่าไปเสือคำเขาที่ผัวไปทำงานหมดส่งเงินมาบ้านเพราะอารมานหัวใจน้องคล้องจดหมายอ้ายบ่ทรงใช่เอ่ยบ่อยากกินหอดเขาเนี่ยคอยอ้ายบ่ข่าวมาหัวนางเอ้ยก่อนสิไปบ้านนั้นเนี่ยขายให้ขายสวนขายมุนมังบ่พอเสียป้อมหอดควายอีเต้าสู่บ่รู้ต้นเนี่ยบ่เงินบ่พอ

ันบ่มูนน้องได้จ้องจำทุกเท่าใดปานแห่งตำได้จำอยู่ดอกต้นปลูกบ่มีแนวสิเป็นถูกพ่อเมียอยู่ทั้งบ้านทรมานน้ำตาหน่อยคอยจดหมายเอ้ยอ้ายบ่ส่งเด้นหนอตกลงได้นั่งให้นอนหลีอยู่แต่เฮือนให้จนหมอนแปดเปื้อนให้

จนเป็นลมท่านเป็นเมืองสู่ไกลเมียอยากไปดอกถามมือเดินหอเดี๋ยวนี้น้องคิดถึงให้เรียบตรงข้าวน้องผู้ค้องอายสิจ้อยตายเนื้อกำไฟอายถือเขาหลอกไปร้อยแพ้บ่มีเงินมีคำสิตาวขึ้นมาบานบ่มีงานคือเขาต้มน้าเหลืออยู่แถวรี

หรือว่าเต้มาฟังก่อนแถมทายขอเตือนใจคนได้ผู้เริ่มสู้ไปมีใบก่อนสิตัดสินใจบอกคิดเห็นลูกหน่อยผู้อ้อยให้แอวลังแน่บ้องความผิดหวังเมียมีสู้แสนอดสู้เมียใจสัวเกิดเป็นคนลืมตัวบ่หัวซาหอดถูกเก่าแล้วผัวเจ้าอยู่ต่างเมืองให้คิดเบิ่งเด้อไฟเบื้องผัวลำบากอยู่ทั้งไกลตัดสินใจไปทำงานตากกรรมกระทนกันยอมกัดฟันทนสู้เบิ่งตามาใส่ใจเมียรังปานคุณนายนับแต่เงินอยู่บ้านผัดผ่านสู้ดอกใส่ผัวบ่สังวนตัวซ้ำตัดสินใจไปทั้งตัวลืมฮอดผัวทิ่มโลกซ้ำไปน้ำสู่บ่เอาหามาสังเกตตัวสะกิดใจตัวน้ำมัวมองหวังไปของความสุขนางใจเงินให้เขาใส่เขาพาไปหาเล่นผ่านเงิน

อันนี้เหลือใจเรียเสียงเงาจนเมื่อเกี่ยงกระเป๋าแฟนแต่เที่ยวใจบัตรเขาหลอกไปขายอันจะได้นั่งไทยจนเงินใส่จะบ่มีคิดให้ดีกันบ้างจะ

กลัวว่าผัวสิรู้เรื่องเงินที่ส่งเลิกกะจนเมิดเปิดหนทางความสุขระวังเมียกับไปสู่ปิดประตูผัวเข้าเอาเงินท้องไปเที่ยวใจเห็นเขาเอิ้นคุณนายผันแห้งขึ้นเออสำเงินใส่ใจบ่ถอยมาคิดดูผัวใจน้อยเงินยืมเขา

อันนี้คิดเอาเรื่องหัวผู้เจ้าที่ผัวจากไปทำงานแต่ลำคาญทนทุกข์ลูกเมียกะคอยใส่บ่หวังไปมีสู่อยู่ดินแดนประเทศอื่นบ่ว่าคำหรือคืนผัวทนต่อสู้เพราะเงินใส่ที่ทรงเมียถัดมาเสียที่ซ้ำเขาเอาผัวสอนผู้ใหม่เงินเฮ็ดยังให้บ่ได้มีเปลี่ยนล้านบ่

ือปัวเป็นพกน้ำเมียย้อนบักเล่นตัวก็สมแล้วปัดตายนี้สิ้นสุดกันเท่านี้พวกเก่าจะบังเอาเงินที่เฮาเคยหาบ่ส่งมาให้เมียใส่ตัดสินใจแต่วันนี้พอกันที่เมียใจสัว

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

แล้วเวียงเอ้ยเวียงเวียงจันทร์สัตนาคบ่นำภาคสองคนดอนเสียงสู้ดอนจันดอนสวรรค์แกงฝ่าหอยนำมาซ้ำแก่บ่นน้องแหนตาลีฟูเขตหัวผู้แดดดาวบ่นไส้เขาหอยไข่หอยดอกไม้คำมอนตุลาคมเขตสายขัวหลวงเกาเลียวบ่นน้ำเขียวลีผีอัตตะปือนอกนั่นคือสารวันเตียตำแม่น้ำกำน้ำเหลียบซักง้อยบ่อนหินร้อยบุงน้ำเต่าผู้เป็นเจ้าข้างแม่คือคุณล้อรักษาขอเวียงจันทร์เป็นจอมท่านราชวงศ์สิขึ้นคงที่รุ่นเป็นนักบุญจอมธรรม

3กล้วยแต่กล้วย3หน่อแต่ของ3จุ้มแม่งมุมเก่าไข่ไก่เก่าหัวตั้งแต่หัวเก่าหางหนทั้งพระจองปองแม่น้ำโขงมันละยังเป็นห้องมันบ่ทันนี่แม่น้ำมุ่นน้ำซียังเป็นทางสร้างยางทำคืนทางแถวอีละวันแถวยังจันยังเป็นดงเป็นป่าบ้านข้าต้องให้หินมีแต่ดินรังสีก็แรงหินลองแกงนั่นละผู้ละเขาห้องก็รอไปคงผู้เปียมีแต่เสือเต็มป่าบ่มีนาให้หัวคนสร้างยางได้รอไปไต่แถวฟังลำโขงแกงอะห้องแจงป่าลงไปหน้าผามองเห็นแต่ฟ้องจางปางทำอ่างป่าบึกลึกขึ้นไปบ้านคำบ้านม่วงกลุ่มควงจริงสังคมปากน้ำสมแถวป่าไม้หวกบ้านโคกซวกแถวตะลิงสั้นบ้านหันฟ้าหินตั้งมีแต่ฟังลำโขงแต่คนเด้อมันละมีแต่ดงแถวนั้นป่าไผ่แถวบ้านหมอจังหวัดศรีราชเชียงใหม่ก็ยังบ่ท่านเห็นเด้อคุณพ่อบ้านน้องเบนพันป่าหกของนั่งว่าท่านก่อบ้านน้ำโมงกะบ่พ่อทาบ่ทาสำลานบ้านข้าวสารโคกก้อนดอนหวานเมืองพัน

นเขายองสีละดองน้ำหน้าข้ามงามยิงผู้ยิงสาวกูกูไปตูเกียงจำเรามาหอดเท่าบ้านเมืองคุกเมืองมีมาหอดเท่าบ้านเมืองคุกเมืองมีบ้านปะโก้สาวอ้ำไหล

ลาสีมาโนกวยแดงฟังโขงทางนั้นมีสำคัญบ้านหอมสีหอมจอมทาบ้านบักเน่าทาแรงบ่ทันใดก็เสียงคนนั้นละคนเดินทาหน้าแรงเตะเก่ามันมีหาดใต้ฟองริมโขงบอลตรงกันคำจังว่าในย่ำนั้นเพียงจันบ่ทันเกิดไปทำไผนี่ก็ได้

งจันหอมบานล่องในพื้นบานล่องพื้นดินนั่นไปดอนจันพันใหญ่จังขึ้นปีนต้นไม้หลายเกลือจำแนวแล้วก็มีผู้เฒ่าซื้อว่าพันลาตาผาเขาพันไล่ไต่ทางมาพอมาเห็นเลย

ังโขงน้อเดี๋ยวฟังไว้ยังเกิดเป็นคนไม่ไปในน้ำตามกล่าวเกิดเป็นต้นบักข้าวงามล้วนดังไม้ข้าวต้นนั่นก็ได้เกิดหน่วยพันแซงแซงเดี๋ยวมีพันผลหล่นลงเต็มปืนอายุยืนมาได้พันปีสุดตัวก็บ่ได้ตัวหมู่เจ้าก็เห็นแล้วจังไคจังมีสอยว่าไว้ว่าเวียงจันพันเผาเท่ามั่งนั่งเพขั้นเข้าเตเด้อขั้นนางถีบเข้าหำรีบเข้าตอกนั่งตองซุ่มนี่หาบกะบองไปหาเล็กสร้างบางเจ้าบางบางลาดจะวงผงเวียงจันลาดจะวงเป็นเจ้าขั้นแม่งขี่เต่ามันออกปลูกทั้งหัวเกียดให้ผัวนี่ไปนอนทั้งละ

านน้อยบ้านขั้นตอนเบี้ยงจันทร์ลานสางมีหลายคนมาสางเบี้ยงจันทร์แต่ก่อนบอนผาเขาสางแล้วพันเผ่าสู่เบี้ยงต่อมาหอดฟางเบื้องเจ้านอองค์กษัตริย์ซื้อสัตตารัฐาได้นะคนโยธาละมึงละกลัวละมาสางได้ทั้งหล่อนก่อนใหม่จะ

ก็ให้ยินท่าพายปวดตรงทางถูกกินกะลิงเห็นแล้วพญาเมืองหอนเห็นทรงให้สองแก้มเจ้ามาเข้าสู่คันลงมาเกิดความทองของแม่พญาเมืองจังได้มีบุตรตาเกิดมาสองเท่ามีพระกันใจพรธนูศิลป์กับดาบก็เกิดมาพร้อมพันเจ้าสองหน่อยคู่กันผู้หนึ่งนั้นมีนามว่าองค์พระลักษ์ผู้ที่สองมีนามว่าพระรามนำไว้ประสาทุนเห็นแล้วไปดีใจสมคืนพญาเมืองก็เฮาใจเจ้าคืนบ้านมีตำนานบอกไว้คักแน่ปานยังเด้อใส่เด้อกับบ่ได้หาคำพังอย่างใดในเรื่องใครอยากยังก็เชิญได้ประวัติเรียงแต่ก่อนบุญสวงใดย้อน

ี้ยงเอ้ยเลี้ยงเลี้ยงจันทร์พื้นภาครัตนากูแปลงจำแรงกายมาสางก่อได้ของรอเจ็ดจุ่มได้สามซุ่มเสือนอจำไว้เด้อคุณพ่อนี่โดนเงาปูแปลงบุญสว่างได้พ่อแห้งขอให้พวกจ

จันทร์ขึ้นละก้องเลี้ยงตุ่มไผละในสมัยทั้งนั้นเมืองบ้านอยู่เย็นไหลเป็นได้ก้องอยู่ตามสุดไหลราชาครอบก้องเมืองบ้านนานมาได้เวียงจันทร์เกิดเหตุมีสร้างศาลมูลานมาเข้าพระเวียงจับไผบ้านขาบุญเป็นผงหัววงพระราชามุนทลายเทมังจังนั้นลาจังมันทำลายให้ปางท้องมั่งมุนสุนละมุนเดือดร้อนม่วนจังก่อกวนจาลงไปหอดเจ้าที่โคตรผู้มีฤทธิ์อยู่ในเมืองปัตตบองเขตความเข้านั้นพญาเมืองเลยใส่เสนานำทรงนั้นคุณพอเสนาเมืองโบ

เบี้ยงไปได้จิตในใจหลายมือพญาเมืองฮอนเห็นจิตจำเคยต่างเสือสิมาขุนนางเบี้ยงพี่โกดนั่นพระเกศผู้มีฤทธิ์เรื่องหอกเหล่าแหลมคมบ่ได้กินพอหน่อยแม่นสิปันละแทงข้าบ่กลัวเลยพอหน่อยพญาว่าสิขายันหมาเข้าบ่ตายเท่านั้นละเท่าเลยทำผู้ใบรอทำเมียพี่โกดเขียวความก้าวขอทำเรื่องที่เป็นเหตุว่าพี่โกดนั่นมันจริงแนวใดมีบ่อนใดพ่อทำบ่อนพ่อตายย้อนเขียวความเอาคำเบาพญาเมืองไปเหล่าที่โกดบอกให้ลูกคือทางเข้าบ่อนเดียวคือว่าให้เอาเข้าบ่อนเก่าฮู้เดิมนั่นละเด้อนั่นละพอมีทางบ่อนตายของข้ากับพ่อพญาเมืองลู่เดาดาตกแต่งหมอธนูหน้าไม้ไฟห่างเครื่องยนต์ใส่สวมสีโกดไว้ในระหว่างกลางคืนตื่นขึ้นมาที่โกดไปซ้ำละคลายลงในสวมย้อนเลยพุ่งตำทะวันฮู้เก่าที่โกดเบิดบ่อนเหล่าเลยเสียแต้มแก่เขาเท่านั่นละเท่าเลยอุ้มกลับไปถึงพ่อพญาอินทาสาธุสาขอให้เวียงจันทุนเศร้ามองไปหน้ามันเลวละมันขากันไตเท่าซัวให้มันหางอยู่เรื่อยเจริญขึ้นซัวเขาสาธุเด้อให้มันเป็ดยังสีไปตลอดอวสานหากญาใดมาของอย่าให้มันเจริญใดให้มันเลวละมันขากันไตเท่าซัวความเจริญมีแค่สั่งปรับหูมีแค่งูแหลบดินมีซัวเจที่โมเต้นเข้าหน่อยให้ต่ำลงโตแต่นั้นเวียงบ่อยู่เป็นสุขเกิดมีการกุลียุกอยู่บ่เฒ่าเอาเลื่อยมันถือเป็นของ

อีกอย่างหนึ่งก็เลยสู่บ่ได้ไปลีอยู่แก้วแล้วก็ต่อแต่นั้นข้าวสิขาที่ลาดเป็ดใหญ่ในเวียงก็จะเลิ่นสมควรแต่บ่ดนนานได้มาสมัยองค์เจ้าอานุวงศ์ทรงนางไผก็เลยลุกขึ้นไปแย่งแข่งกันในเวียงจันทร์ครั้งนั้นมาขึ้นต่อกรุงศรีน้อยก็มีฝรั่งเศสปกครองได้50ปีไปฝรั่งถอนคืนบ้านเพื่อให้เล่าข้องกลุ่มกันเองเข้าสัวเล่าเป็นเอกราชได้

เมืองบ้านขันไปละสองนั้นก็เห็นไปทางไม่ว่าประชาธิปไตยมันดีไรกว่านั้นคนใดนับถือสองอย่างนี้เป็นเหตุให้คนลงเลี้ยงจันนั่งเลยเป็นเก่ากับดำแจ้งกันในด้านเกิดสงครามกันขึ้นสุลามุนบางมุนเลี้ยงจันเลยเกิดบุญใจห่อนที่เผาไฟแบ่งเขาเป็นผู้มีใจไฟเขาเลยมีไปแตกแสนแล่นมังไปคนทั้งคนจำหาลำคนละบอนแก้วหาน้อยใจงอนได้มาเป็นผู้เฝ้าเป็นเจ้าดังปองพวกอยู่ป่าเข้าบ้านมั่งมุนเพพังลาดกะฟังเขาอยู่กะบอกให้มีผู้ใดขอ

ส่วนจะคนละของย่องแหลนอยู่น้องคายกะแหนเต็มบ้านบ่อนศูนย์หนังกะแตกบุญบุญแมวแน่แก้วนำทั้งไทยดำทั้งลาวังบ่อซ้อซอมลั่งคนป่าของถิ่นบ่เอาเลยจักอย่างเมียเลยเป็นแม่

ใส่ก้นทางก้นกำหาลำก้นละบอนผ้ากันทำแม่น้ำมาพี่ถึงไทยจนสีนับบ่ได้หลายโพดเจ้าขั้วนี้จะไปสงครามอังกอซ้อแน่นมาแดนไทยเฮานี้ดีสบายหายสวงไทยกระสวงกอดอุ้มเอาได้เบิ่งแยงบ่ว่านายหรือแหลงแตกตื่นบืนหนีไทยมีเงินมีคำลวงกายไปหน้าไปหาเจ้าละ

江山那看不风蓝梅咱们龙梁上马过半年还在龙龙当主力家怪咱们龙板发卖在怪路闯经เมื่อใดฝ่าห้องตื้นฝ่าใบฝนตกมาเดือนเมษาทิศสงการเอาพระลงทรงนามฝนตกไว้ห้ำหยาลูกค้าวันใหม่ใหม่ฟงฝ่าห้องทรงฝนเราห่วงชื่นเจ้าว่าลังไรพบเขียดได้มันห้องตัวแก้วหนองพุทธป้าเดือนหกสันฟงน้ำซุ่มหยาพวกเจ้าเนื้อกระตกตาตาเอาหน้ามันขึ้นไข่บุญบังไข่เป็นตาเต่าอ้วนเอาคอมเจ้าบวนผมเดือนเจ็บกินข้าวต้มบวชหน้าหน้าอุปสมบทน้ำมุงดังเสียงคองคิดว่าขาวเจ้าว่าเท่าเพียงแสนล้านขอให้หยุดลูกขอโทษให้พ่อมาเมาเขาตัวกันเดือนแปดน้ำเรียกว่าทิ้งหาเขาพันษาถือฟ้องสุดพระองค์ทรงไว้วันประมรณาไอ้ถือทิ้งจนปิ่นขาดชวนใส่มาดแล้วจังไอ้ทิศได้มูพระทรงเดือนเก้าฝ้าห้องตรงฝนตรงตกลิ้นเข้าประดับสินเรียกแต่งบุญคุณธรรมไปตั้งซ้ำมานั่งพ่วงสังโกบนเทศโปรดตั้งประเทศพวกผู้เฒ่าหลุดชื่อเจ้าสี่ห่วงน้ำเดือนสิบฝ้าห้องซ้ำฝนนำเจ้ลงห่วงหน้าดงหน้าน้องเจิงน้องขาวจ่าเดี๋ยวไปใส่พ่อปานป้าเดือนสิบเต็มน้ำบอกแจงโอ้โหโอ้โหเจ้าเที่ยงบุญขอตาบหยาดน้ำคือเจ้าสี่ห่วงอันเดือนที่เดือนบ้านนั้นบุญดอกพันสายเมียเอ๋ยวันปวารณาสิบขวบประจงวงเจ้ามาคงยิ่งใสเมาทั้งเทียนไข่ได้ใส่ซองเจ็ดตามีขีดตามกองนี่เขาตอกดอกไม้เทียนไข่ละซองแสงคุณชวนน้ำน้องเราคิดแจ้งแมงแสงแดดกองหัวลมตอมนกเขียนแว่นไม้ง้อยก่อแจ่แจ่มันเสียงแจ่เลือกกันแย่มีขอเขาพักกะแยงยุ้ยมองบักตัวปีพ่วมเป็นเต่าหัวแม่งองพี่นางนองแยงคิดถึงได้ยินป่าลั่นซึ้งห้องทรงหัวมันพบที่ลงหาหูอีปูที่หาคนฝนที่หนีไต่ฟ้าป่าที่บืนล่องลีเดือนที่สองล่องลีบุญกระถิ่นบวกพี่น้องเสียงกองจะมุ่งดังต้องเสียงแก้มไล่ปล่อยสุดตะเนียงเสียงแง้วใหญ่หัวลำว่อนพัดสายไพ่ปีนกบใหญ่กินกับตำบักวัวพร้อมพร้อมเท่าจะไม่มาหลับตาไปฝันเย็นหน้ามื่นตามาห้าบ่พอพี่เด้นออกพอเดือนเสียงเดือนนี้บาดเชื่อเข่าขึ้นเราบ่เห็นเจ้าตัวนางคอยตกไปเดือนสามก้อยกะย่อมบานอยู่ใต้งาไฟใหม่ปลาควันอู่เต่าใบตองแหงเจ้าโลนคูถึงระดูขี้มันชวนชวนหน้าถึงเดือนทีพอเดือนสามล่มวีวีสาววาดสีจอยจอยจนเน่นหน่อยได้สั่นคนคุณพระเบศเริ่มต้นเดือนทีนี่กันหลอนควันสาโตไอไฟแง่ไปอยู่น้ำบานใจบ่บานกะนิ่งที่คนผู้ดีผู้ลูกโปรค่อยเดือนสี่ว่าบ่พอค่อยเดือนห้า

0: ัมผาหน้ามองเขาอีนอนจอต้อขุนเสดือต้อนร่างกาสัมผัสว่าฮอดปีจอสัมผัสสาดีอยากปีสามสาจะเมืองลากาดสาคนเป็นมาพีดาถือมกเขาตุดมาสาต้นยาทั้งเมืองคนสาว่าคนกินคนสถานีคำจริงจะคือสิ่งแนวใดใดเสียสาศาสนานักสืบสอนความเมาบ่หากันเดี๋ยวนี้ใกล้สิจันบุญวันเขามาหาพอถึงปีลังกาชวนจอพระน้ำบุญบุญบ่ทัน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: อยากรู้ก็ได้รู้อยากถามก็ได้ถามศาลปกครองนครสวรรค์เปิดให้คำปรึกษาคดีปกครองผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในรูปแบบโทรด้วยเสียงผ่านไลน์และวิดีโอคอลผ่านไลน์ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวันรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เว็บไซต์ศาลปกครองนครสวรรค์ www.admincourt.go.th/admincourt/nsn สะดวกรวดเร็วอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนและคู่กรณีในการขอรับคำปรึกษาคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะคุณเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ทางรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับ ทางสถานีวิทยุ921นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ในระบบ AM นะครับ972กิโลเฮิรตซ์และในระบบ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็เป็นสถานีวิทยุนะครับของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทางคลื่นความถี่วิทยุสถานีวิทยุ934นะครับจังหวัดอุทัยธานีในระบบ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางในการที่จะติดต่อกับทางรายการนะครับทางสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับทาง Facebook นะครับใช้ชื่อนี้นะครับวันนี้ทางรายการก็นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับศาลปกครองมาฝากท่านผู้ฟัง2เรื่องด้วยกันในเรื่องที่2นะครับเป็นคดีพิพาทนะครับเป็นการฟ้องว่าสถานีตำรวจนะครับไปเอาตู้ยามไปตั้งอยู่หน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีนะครับทำให้ไม่ได้รับความสะดวกนะครับเข้าออกลำบากนะครับก็เลยมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ฟังในครึ่งหลังนะครับสำหรับเรื่องแรกครับเรื่องแรกนี้ก็จะเข้าสู่เนื้อหาไปเลยแล้วกันนะครับในเรื่องที่หนึ่งนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะครับเป็นคำสั่งนะครับศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในเขตทางหลวงเนี่ยนะครับได้รับอุบัติเหตุผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นผู้ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับส่วนผู้ถูกฟ้องคดีนั้นก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งก็คือฟ้องแขวงทางหลวงแห่งหนึ่งนะครับแขวงทางหลวงของจังหวัดแห่งหนึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งและก็ฟ้องกรมทางหลวงเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะครับคดีนี้ไปถึงศาลปกครองสูงสุดนะฮะผู้ฟ้องคดีนั้นฟ้องว่าเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2566เวลาประมาณ7:40 นผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับมีหมายเลขทะเบียนเรียบร้อยนะครับไปตามถนนสายหนึ่งเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดหนึ่งนะครับเมื่อมาถึงจุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอีกจังหวัดหนึ่งนะครับระหว่างทางนะครับผู้ฟ้องคดีก็ได้กลับรถบริเวณดังกล่าวขณะที่ผู้ฟ้องคดีกำลังกลับรถปรากฏว่านายฟอฟันนะครับ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับหมายฟอร์ฟันนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ชนบริเวณด้านทางท้ายรถด้านซ้ายของรถผู้ฟ้องคดีนะครับชนท้ายรถข้างซ้ายนะครับโดยนายฟอร์ฟันได้รับบาดเจ็บต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดเป็นโจทยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดนะครับในข้อหาหมิ่นในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสซึ่งนายฟอร์ฟันนะครับโดยผู้บุพการีนะครับได้เข้าเป็นโจทร่วมและยื่นคำร้องขอให้บังคับให้จำเลยก็คือตัวผู้ฟ้องคดีในคดีอาญานะครับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทร่วมก็คือผู้บุพการีของนายฟอร์ฟันต่อมานะครับ4กรกฎาคม2567จำเลยก็คือผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตกลงยินยอมชำระเงินให้แก่โจทร่วมก็คือบุพการีของนายฟอร์ฟันเป็นเงินจำนวน 700,000 บาทถ้วนและเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ศาลจังหวัดก็ได้มีคำพิพากษานะครับในส่วนคดีแพ่งนะครับศาลพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทร่วมและจำเลยนะครับแล้วเห็นว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงพิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวผู้ฟ้องคดีนั้นเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจำนวน 700,000 บาทถ้วนให้แก่นายฟอร์ฟันตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทร่วมและจำเลยนะครับตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดนั้นเป็นความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งก็คือแขวงนะครับแขวงทางหลวงจังหวัดที่เกิดเหตุนะครับและผู้ถูกฟ้องคดีที่สองก็คือกรมทางหลวงซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานอำนวยความปลอดภัยทางหลวงในเขตพื้นที่ดังกล่าวนะครับและเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติดังกล่าวอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะครับก็คือมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนะครับเพราะว่าจ่ายไปแล้ว 700,000 บาทก็มาฟ้องเอากับหน่วยงานที่รับผิดชอบกรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดนะครับอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีตามที่มาตรา51แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้กำหนดไว้ก็คือนะครับคือกี่วันครับกี่เดือนครับกี่ปีครับคือภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานอำนวยความปลอดภัยทางหลวงในเขตพื้นที่ดังกล่าวนะครับทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขับรถยนต์เข้าใจว่าบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นที่เกิดเหตุนะครับเป็นจุดที่ผู้ใช้ทางสามารถกลับรถได้นะครับผู้ฟ้องคดีจึงกลับรถบริเวณดังกล่าวขณะที่ผู้ฟ้องคดีกำลังกลับรถปรากฏว่านายฟอร์ฟัน ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนบริเวณท้ายด้านซ้ายรถของผู้ฟ้องคดีโดยนายฟอฟันได้รับบาดเจ็บและต่อมาผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายฟอฟันตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ร่วมและจำเลยตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุตามที่กล่าวอ้างเมื่อวันที่1มิถุนายน2566ปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจภูธรที่เกิดเหตุนะครับจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566อันนี้ก็คือประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่1มิถุนายน2566ก็ต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566นะครับซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็คือแขวงทางหลวงจังหวัดและก็กรมทางหลวงนะครับก็คือจะต้องรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566นะครับเป็นวันที่ได้รับความเสียหายจากการที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอันเป็นวันที่มีเหตุแห่งการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อผู้ฟ้องคดีดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับแต่วันดังกล่าวนะครับคืออันนี้ศาลบอกเลยนะครับคือภายในวันที่1มิถุนายน2567นะครับก็ชนปีนะฮะรู้ก็คืออุบัติเหตุเกิดเมื่อ1มิถุนายน2566ก็จะครบ1ปีที่ต้องฟ้องคดีละเมิดเป็นคดีปกครองคือ1มิถุนายน2567การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองทางระบบงานปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่26ธันวาคม2567นะครับยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับแต่ไปยื่นวันที่26ธันวาคม2567ซึ่งศาลวางไว้แล้วว่าจะครบ1ปี1มิถุนายน2567ศาลวินิจฉัยต่อไปครับจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลา1ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ประกอบกับข้อ17แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2562และการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีแม้ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้นนะครับไม่ใช่การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้และมิได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งไม่ปรากฏเหตุอันเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดกรณีจึงไม่มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา52วรรค2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็คือพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542นะครับประกอบกับข้อ30วรรค2แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าความเสียหายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดจากผลแห่งคำพิพากษาของศาลจังหวัดนะครับคือไปฟ้องที่ศาลคือถูกฟ้องที่ศาลจังหวัดในเรื่องคดีอาญาในเรื่องของอุบัติเหตุนี้นะครับมิได้เกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้คือวันที่8สิงหาคม2567อันนี้ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมานะครับว่าผู้ฟ้องคดีนั้นรู้เมื่อ8สิงหาคม2567อันเป็นวันที่ศาลจังหวัดมีคำพิพากษาไม่ใช่วันที่1มิถุนายน2566ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุรถชนนะครับเนื่องจากในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดียังไม่อาจรู้ถึงความเสียหายหรือจำนวนเงินที่เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากระบบความและเมื่อศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแล้วไม่จำต้องพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไปนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นก็คือศาลปกครองชั้นต้นนั้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับและจำหน่ายคดีออกจากระบบความเนื่องจากว่าผู้ฟ้องคดีฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา1ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดละเมิดนั่นเองนั่นคือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่20/2569ครับอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจว่า การที่จะฟ้องกรมทางหลวงแขวงทางหลวงเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยนะครับให้ยึดถือไปเลยครับว่ารู้เหตุวันที่รู้เหตุก็คือวันที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับตัวผู้ฟ้องคดีนั้นย่อมรู้ดีว่ารถชนท้ายถูกรถจักรยานยนต์ชนท้ายเมื่อวันที่1มิถุนายน2566นะครับแม้จะไปแจ้งความหลังจากนั้นก็ตามแต่วันที่เกิดเหตุจริงๆคือวันที่1มิถุนายน2566ก็จะต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันที่1มิถุนายน2566นับชนปีก็คือต้องฟ้องภายใน1มิถุนายน2567คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมาฟ้องวันที่มาฟ้องเดือนธันวาคมนะครับ2567นะครับซึ่งมันเลย1ปีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะอ้างว่าคือฟ้องวันที่26ธันวาคม2567นะครับการที่จะอ้างว่ารู้เมื่อศาลจังหวัดมีคำพิพากษาตามยอมให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่นายฟอร์ฟัน 700,000 บาทเนี่ยวันนั้นไม่ใช่วันที่รู้เหตุนะครับคือวันที่รู้เหตุคือวันที่เกิดเหตุจริงๆนั่นแหละครับดังนั้นในคดีอาญาเนี่ยตัวผู้ฟ้องคดีอาจจะเป็นจำเลยนะครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยในคดีนั้นในข้อหาขับรถโดยประมาทอะไรก็สุดแล้วแต่ในทางจะเรียกค่าเสียหายในคดีปกครองนั้นก็ถือเอาวันเดียวกันนะครับถ้าจะเลือกที่จะเป็นโจทก์ฟ้องหน่วยงานนะครับคดีนี้ไม่เกี่ยวกับตัวผู้เสียหายนะครับจะไปฟ้องว่ากรมทางหลวงหรือว่าแขวงทางหลวงไม่จัดให้มีระบบเกี่ยวกับการป้องกันภัยหรือการมีสัญญาณหรือว่ามีป้ายเตือนอะไรต่างห้ามขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องฟ้องภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับถูกชนท้ายไว้ไหนก็คือวันนั้นวันที่รู้เหตุนะครับก็ต้องนับไปนะครับ1ภายใน1ปีเมื่อรู้เหตุภายใน1ปีแล้วเนี่ย จะมาอ้างอายุความตอนหลังที่บอกว่าไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุในการฟ้องคดีไม่ได้เพราะว่าถือว่ารู้เหตุแล้วนะครับไอ้ส่วนที่ภายใน10ปีนั้นก็คืออาจจะเป็นกรณีที่ไม่รู้แน่ชัดหรือว่ามีเหตุขัดข้องอะไรนะฮะแล้วศาลก็วินิจฉัยต่อไปด้วยว่าการฟ้องเรียกค่าเสียหายเหล่านี้มันเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ฟ้องคดีเองนะครับไม่ใช่เป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็ไม่ได้รับการยกเว้นในเรื่องของการฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลานะครับตามที่ศาลได้วางหลักในคำสั่งเอาไว้นะครับอันนั้นก็เป็นอุทาหรณ์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าจะฟ้องหน่วยงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับละเมิดเรียกค่าเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ก็ต้องฟ้องภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับอย่าไปรอให้มีคำพิพากษาของศาลจังหวัดในคดีอาญาก่อนนะฮะอันนี้ก็จะฝากท่านผู้ฟังนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่เอากับหน่วยงานหรือเจ้าที่ของรัฐนะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเอาละครับขออนุญาตพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาติดตามกันเรื่องที่2ครับ

0: ทางเลือกใหม่ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์อีกหนึ่งทางเลือกของคู่กรณีที่สามารถยุติข้อพิพาทได้ด้วยความสมัครใจเรียบง่ายรวดเร็วเป็นกลางถูกต้องและผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีผลบังคับใช้ได้จริงตามกฎหมายโดยคู่กรณีสามารถยื่นคำขอต่อศาลหรือศาลเห็นว่าคดีนั้นควรมีการไกล่เกลี่ยได้เปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันยุติข้อพิพาทในคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องที่2ครับเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายเหมือนกับคดีที่1ครับแต่ว่าคดีที่2นี้เป็นคำพิพากษาผู้ถูกฟ้องคดีก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะฮะในฐานะที่เป็นต้นสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแห่ง1นะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2คดีนี้ผู้ฟ้องคดีนั้นฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่สมมติว่าเป็นเลขที่24แล้วกันนะครับตำบลอำเภอจังหวัดแห่งหนึ่งพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักทิศใต้ติดกับทางหลวงหมายเลข1นะครับขึ้นต้นด้วยหมายเลข2หรือถนนมีชื่อนะครับทางทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะนะครับแต่ปรากฏว่าด้านทิศใต้ซึ่งติดกับถนนหมายเลข22ดังกล่าวนี่นะครับมีตู้ยามของสถานีตำรวจชุมชนนะครับซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของสถานีตำรวจภูธรซึ่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะครับตั้งบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ก่อนแล้วเมื่อต่อมามีการก่อสร้างถนนด้านหน้านะครับเพื่อขยายผิวการจราจรโดยผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะมีการย้ายตู้ยามของสถานีตำรวจดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งด้วยวาจาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแห่งนั้นนะครับว่าต้องการจะก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เพื่อจำหน่ายหรือให้บุคคลทั่วไปเช่าอาศัยจึงต้องการให้มีการย้ายตู้ยามออกจากบริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2เพิกเฉยผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือนะฮะลงวันที่23กรกฎาคม2558ถึงผู้อำนวยการแขวงการทางแห่งนั้นนะครับที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นเพื่อแจ้งความประสงค์ให้เคลื่อนย้ายตู้ยามดังกล่าวแต่ได้รับแจ้งว่าตู้ยามสถานีตำรวจชุมชนไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงถนนแต่อย่างใดนะครับจึงไม่มีโครงการย้ายตู้ยามไปยังตำแหน่งอื่นคือตู้ยามไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายถนนนะครับต่อมากลับปรากฏว่ามีการปรับปรุงอาคารตู้ยามดังกล่าวให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยมีขนาดกว้าง5เมตรยาว20เมตรสูง6เมตรปิดบังตลอดแนวที่ดินของผู้ฟ้องคดีกรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้แก่ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่25บทที่6อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งดังนี้ 1. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ร่วมกันงดเว้นการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารตู้ยามสถานีตำรวจชุมชนดังกล่าวออกจากบริเวณที่พิพาทข้อที่2ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2 ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดีนะครับอันนี้คือตัวอย่างบางหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีนะครับก็ไม่ทราบว่าบางมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับบางคนก็อาจจะชอบนะครับว่ามีตัวอย่างอยู่หน้าที่ดินของตัวเองน่าจะปลอดภัยดีนะครับแต่ผู้ฟ้องคดีรายนี้บอกว่ามันกีดขวางนะครับก็มาดูกันครับเป็นสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่จะฟ้องนะครับศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนะครับผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์นะครับมาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาอย่างไรนะครับศาลปกครองสูงสุดรับฟังคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2538ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ก่อสร้างอาคารตู้ยามตำรวจดังกล่าวนะครับในเขตทางหลวงนะเป็นอาคารชั้นเดียว1ห้องและกั้นเป็นโรงจอดรถบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลขขึ้นต้นด้วยหมายเลข2นะครับปากทางแยกมีชื่อนะครับตำบลอำเภอจังหวัดด้านหน้าที่ดินโฉนดเลขที่24ของผู้ฟ้องคดีนะครับตั้งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรนะฮะภูธรที่พี่ผู้กับการเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะครับประมาณ8กิโลเมตรโดยมีพื้นที่รับผิดชอบ2ตารางกิโลเมตรและตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ราชการได้แก่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตรงนั้นนะครับโรงเรียนบริเวณนั้นโรงเรียนในท้องถิ่นนั้นนะครับและอยู่ในเขตชุมชนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำการในการให้บริการประชาชนได้สะดวกและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดและเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมในพื้นที่อันเป็นการดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งการจัดให้มีตู้ยามตำรวจก็เพื่อเป็นถาวรวัตถุที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา6วรรค1วงเล็บ3และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามบันทึกถ้อยคำของนายวอแหวนบุตรของนายสอเสือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทในเวลานั้นก็คือหมายว่ามาเปลี่ยนมือกับผู้ฟ้องคดีในภายหลังแล้วก็เห็นว่ามันกีดขวางนั่นเองนะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทในเวลานั้นที่ได้ให้ถ้อยคำต่อสถานีตำรวจภูธรดังกล่าวว่าในการดำเนินการก่อสร้างตู้ยามในขณะนั้นนายสอเสือได้ให้ความยินยอมแล้วก็คือนายสอเสือคือผู้เป็นเจ้าของที่ดินคนเดิมก่อนที่จะส่งต่อมาให้ผู้ฟ้องคดีนะครับให้ความยินยอมแล้วและผู้นำหมู่บ้านในขณะนั้นเล็งเห็นว่าตำบลดังกล่าวนั้นอยู่ห่างไกลจากสถานีตำรวจภูธรที่ผู้กำกับการเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเนี่ยนะครับจึงมีข้อสรุปให้การก่อสร้างตู้ยามตำรวจและตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวดังนั้นการกำหนดจุดก่อสร้างตู้ยามตำรวจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในขณะนั้นจึงเป็นการกระทำโดยมีอำนาจดำเนินการได้ตามกฎหมายอีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่24นะครับเมื่อ22กรกฎาคม2552แสดงให้เห็นว่าขณะที่รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้รู้อยู่ก่อนแล้วว่ามีตู้ยามตำรวจตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ดินดังกล่าวในลักษณะบดบังที่ดินบางส่วน และในการก่อสร้างตู้ยามตำรวจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนั้นได้ทำการก่อสร้างบนแนวเขตทางหลวงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงมิได้ก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในเขตแดนที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดครับอันนี้ขีดเส้นใต้นะครับสร้างอยู่ในที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงมิได้ก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในเขตแดนที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตู้ยามตำรวจดังกล่าวเป็นอาคารสถานีตำรวจชุมชนในตำแหน่งเดิมโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่2ผู้กำกับการนะฮะสถานีตำรวจภูธรดังกล่าวได้มีหนังสือนะลงวันที่11กุมภาพันธ์2559แจ้งการปรับปรุงตู้ยามดังกล่าวให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนะครับบริเวณนั้นนะครับทราบแล้วและเมื่อพิจารณาภาพถ่ายตู้ยามตำรวจเมื่อประมาณปี2557กับภาพขณะที่มีการปรับปรุงตู้ยามตำรวจเป็นสถานีตำรวจชุมชนเมืองนะครับแนบท้ายคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแสดงให้เห็นว่าขอบเขตพื้นที่ของตู้ยามตำรวจและขอบเขตพื้นที่สถานีตำรวจชุมชนที่มีการปรับปรุงใหม่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ผู้ฟ้องคดีบอกว่ามันใหญ่กว่าเดิมแต่ศาลวินิจฉัยแล้วศาลตรวจสอบแล้วเห็นว่าใกล้เคียงกันกับป้อมยามเดิมอีกทั้งพื้นที่ด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีฝั่งด้านทิศใต้ติดกับถนนทางหลวงหมายเลขหน้า2ตัวก็คือ22นะครับมีความยาว 43.70 เมตรความยาวของสถานีตำรวจชุมชนที่มีการปรับปรุงใหม่มีความยาวประมาณ 18.50 เมตรนะครับคือด้านทิศใต้ความยาวของที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้นยาว43เมตรโดยประมาณนะครับความยาวของสถานีตำรวจชุมชนที่สร้างใหม่มีประมาณ18เมตรนะครับ 43-18 นะฮะความยาวด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเหลือมากกว่า25เมตรกว่านะฮะการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตู้ยามตำรวจจึงมิได้เป็นการใช้สิทธิที่มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้ฟ้องคดียังคงสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้โดยอาคารตู้ยามสถานีตำรวจที่พิพาทนะครับมิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางถึงขนาดที่ทำให้มีสภาพร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ได้กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระสาธารณะจากการจัดทำบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งจะต้องรับผิดชอบเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีโดยการย้ายอาคารสถานีตำรวจชุมชนดังกล่าวออกจากบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยพิพากษายืนนะครับนั่นคือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับในคดีนะครับหมายเลขแดงที่ออ่างผอพึ่ง27/2569ครับท่านผู้ฟังครับในคดีนี้ก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าด้านที่ดินของผู้ฟ้องคดีนะฮะที่มีสถานีตำรวจภูธรสถานีป้อมสถานีตำรวจชุมชนเมืองตั้งอยู่นั้นนะครับมีความยาวประมาณ43เมตรนะครับในขณะที่ตัวอาคารของสถานีตำรวจนะครับ มีความยาวนะครับประมาณ18เมตรนะครับดังนั้นยังเหลือที่มากกว่า25เมตรกว่าๆนะครับในตรงนั้นซึ่งยังศาลเห็นว่ายังสามารถที่จะเป็นเส้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้นได้นะครับนั่นคือประเด็นที่สำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั้นศาลวินิจฉัยจากหลักฐานการได้มาซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีต่อจากนายสอเสือนั้นเนี่ยนะครับศาลเห็นว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินนั้นมานะครับผู้ฟ้องคดีก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามีตู้ยามของสถานีตำรวจดังกล่าวนะครับตั้งอยู่นะฮะตู้ยามชุมชนตำรวจชุมชนนะครับก็คือรู้อยู่แล้วในขณะนั้นเขาทำนองว่าถ้ารู้แล้วแต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังซื้อมานี่ก็แสดงว่าผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรนะครับคือมันก็มองได้สองอย่างนะครับถ้าหากว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่ามันมีสิ่งนั้นกีดขวางก็คงไม่ซื้อนะครับหรือผู้ฟ้องคดีคิดว่าอาจจะคิดว่าซื้อแล้วก็มาให้ย้ายป้อมยามไปไว้ที่อื่นในภายหลังนะฮะทีนี้ศาลก็ต้องมาดูว่าสถานที่ที่ดินที่ป้อมยามเดิมนั้นตั้งอยู่เนี่ยมันตั้งอยู่ในเขตที่ดินของกรมทางหลวงนะครับที่ดินในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปลุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การที่ผู้ฟ้องคดีนะครับต้องแบกรับสถานีตำรวจชุมชนนะครับซึ่งมาขยายเป็นภายหลังเนี่ยนะครับอยู่หน้าที่ดินของตนเองนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ18เมตรนะครับในขณะที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดียังเหลืออยู่อีก25เมตรเนี่ยศาลก็มองว่ามันไม่ใช่เป็นการรับภาระของสาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจะแบกไว้คนเดียวที่เกินสมควรแต่อย่างใดนะครับคือก็มองว่าในทางตรงกันข้ามนะถ้ามันยาวเกินกว่าครึ่งนึงเนี่ยฮะก็อาจจะมีประเด็นในการที่ศาลจะพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีต้องแบกรับสาธารณะอันนี้แทนคนอื่นนะครับเกินสมควรหรือไม่นะถ้ามันเกินก็อาจจะเป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีขอมานะฮะขอให้ย้ายหรือถ้าหากว่ามีการขอเรียกค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ศาลคงจะพิจารณาให้ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอมาให้ชดใช้ตามที่ศาลจะเห็นสมควรนะครับอันนั้นก็คือเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านที่มีที่ดินแบบนี้แล้วมันมีสิ่งปลูกสร้างของทางราชการอยู่บนที่ดินนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันล้ำมาในที่ดินเราไหมนะฮะพอมันล้ำมาที่ถ้ามันไม่ล้ำในที่ดินเราเนี่ยเราก็จะต้องมาดูต่อไปว่ามันความยาวเนี่ยมันเกินสมควรไหมนะครับว่าจะทำให้เราเข้าออกที่ดินไม่ได้หรือว่าใช้ที่ดินไม่สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้ที่ใครมีที่ดินในลักษณะนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องรู้ด้วยว่าเราไปซื้อที่ดินตรงไหนนั่นก็ต้องไปดูที่ด้วยนะครับว่ามันมีสภาพยังไงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่จะซื้อขายมาเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับในครั้งต่อๆไปผมก็จะได้นำเอาเรื่องราวดีๆคำสั่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจนะครับมาฝากท่านผู้ฟังอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองกับสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์กับผมนายผอ.โจ้ต่อไปทางสถานีวิทยุทั้งสองแห่งที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ในทาง YouTube ด้วยนะครับถ้าหากว่าฟังไม่ทันก็เข้าไปฟังทาง YouTube ได้ใช้ชื่อคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับศาลปกครองโดยเฉพาะศาลปกครองนครสวรรค์ท่านสามารถขอรับคำแนะนำปรึกษาได้โดยไปขอรับคำแนะนำปรึกษาได้โดยตรงนะฮะในวันและเวลาราชการนะ หอบเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นหอบเอกสารทั้งหมดไปให้เจ้าที่เขาดูนะครับหรือในเบื้องต้นอาจจะใช้วิธีการทางโทรศัพท์นะแต่ทางโทรศัพท์เนี่ยคงจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังด้วยบางทีน้องๆก็มาบอกผมเหมือนกันว่ามีท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการโทรเข้ามานะฮะสอบถามนะฮะในแต่ละตอนที่ผมได้นำเสนอออกอากาศไปนะครับก็สามารถที่จะขอรับคำแนะนำปรึกษาได้แต่ว่าผมก็เห็นว่ามันไม่ได้เห็นในเอกสารไม่ได้เห็นตัวเรื่องเลยนะครับก็คงได้เฉพาะหลักการกว้างๆนะครับสำคัญเพราะว่าในการให้คำปรึกษาเนี่ยผู้

ายเลขโทรศัพท์นะครับ0562192334ต่อ1209หรือ1215ทางไปรษณีย์นะครับเลขที่9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์60000โทรศัพท์สายด่วนศาลปกครอง1355อันนี้โทรได้ตลอดนะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นั้นเฉพาะวันและเวลาราชการนะครับก็วันนี้ผมแล้วก็คุณฮาร์ทคุณเอกวุฒิพันกองประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ผู้ควบคุมรายการก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันมือคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตกระทรวงการคลังชูแนวคิดพลัสในโครงการไทยช่วยไทย60/40มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบผู้นำยูเครนระบุสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตาม

0: ำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic Fondue สายด่วนกทม.โทร1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมโทร02-248-5115หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โดยเมื่อเวลา 9:22 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสโดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านหลายเส้นทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านได้แก่1ถนนสุขุมวิท63ซอยเอกมัยเขตวัฒนา2แยกพงเพชรถนนงามวงวาน3ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักรถึงการบินไทย4ถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง5ถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้ว6ถนนเสนานิคม7ถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลัก4ถึงทางด่วน8ถนนศรีนครินทร์9ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงถึงแยกอโศก10ถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายถึงซอยอารี11ถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุข12ถนนรัชดาภิเษก13ถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้าจอดได้ถึงวันที่2ตุลาคมนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีที่อาคารจอดแล้วจรในเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆประกอบด้วยสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2 2อาคารสายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวที่สถานี N24 คปอและสถานีคูคตสายสีส้มที่สถานีคลองบ้านม้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และจอดในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนเขตปริมณฑลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
2: สถานการณ์น้ำบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงขณะที่บางจุดมีน้ำท่วมขังในระดับไม่สูงมากโดยบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตพบว่ามีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่วนเส้นทางจากมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งหน้าวัดนาวงศ์หรือบริเวณสี่แยกวุ่นวายพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งตรงข้ามในระดับค่อนข้างสูงสำหรับการสัญจรพบว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ยังสามารถเดินทางผ่านได้ขณะที่รถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากบางจุด มีระดับน้ำค่อนข้างสูงปุริภัทรสอนการรายงาน
1: พื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
3: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 นทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 14:00 นหรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานหรือ SWOC 3เสนกรุงเทพมหานครโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้รายงานว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาว่าล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.94 เมตรซึ่งใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เมตรโดยกรมชลประทานต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนและจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรจึงได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในกรอบการระบายไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามที่ได้แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนลุ่มน้ำป่าสักขณะนี้มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากกรมชลประทานจึงพยายามหน่วงน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีและบริหารการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเหลื่อมช่วงเวลาของน้ำไม่ให้ลงมาสมทบพร้อมกันสำหรับด้านท้ายน้ำกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดบริเวณคุ้งบางกระเจ้าช่วยลดระยะเวลาการไหลผ่านช่วงดังกล่าวจากประมาณ5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายต่อออกสู่อ่าวไทย
4: ผมจึงได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงให้นำข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนและการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมให้เตรียมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมเข้าปฏิบัติงานและความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่30จังหวัด
0: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาส
5: ั้งนี้คาดการณ์ช่วงวันที่27-28กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่จังหวัดอ่างทองหน่วยงานระดมตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกรอกกระสอบทรายรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 1,950 ลูกบาศก์เมตร
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองรายงานว่าวันนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอวิเศษชัยชาญน้ำในแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแล้ว2ตำบลคือตำบลบางจักและตำบล400 188ครัวเรือนส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองบางผงเพงซึ่งเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นรวมถึงมีน้ำจากน้ำฝนที่ท่วมขัง1ตำบล98ครัวเรือนขณะนี้ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถสัญจรเข้าออกบ้านได้และอำเภอชัยโยได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3ตำบลคือตำบลเทวราชตำบลชัยภูมิและตำบลจระเข้ร้องรวม8ครัวเรือนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่จังหวัดอ่างทองเช้านี้เพิ่มขึ้น 12-26 เซนติเมตรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรถึง2เมตร67เซนติเมตรยกเว้นคลองบางผงเพงบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกระดับน้ำ8เมตร1เซนติเมตรสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เซนติเมตรโดยตั้งแต่วันนี้หน่วยงานในจังหวัดอ่างทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดเสี่ยงตลอดวันเช่นโรงพยาบาลอ่างทองตลาดป่าโมกและพื้นที่ชุมชนรวมถึงเตรียมกรอกกระสอบทรายและวางแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงหลังจากเวลา 14:00 น.ของวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกิตารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำไหลหลากและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
7: สถานการณ์น้ำในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นพื้นที่ท่วมขังซ้ำซากเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระแสน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวแรงโดยน้ำเอ่อเข้าบริเวณริมตลิ่งหลายจุดโดยคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เมตรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดฝนตกหนักทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหากยังมีฝนตกลงมาอีกระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ด้านนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและฝ่ายปกครองในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมีความเสี่ยงต่อบ้านเรือนพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้านและชุมชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมษราภาสีสวท.สังขละบุรีรายงาน
1: ขณะที่กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 กรุงเทพชลบุรีมาตาพุธบริเวณกิโลเมตรที่ 81+900 บ้านหนองคาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื่องจากมีน้ำทะลักเข้าช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรผ่านไม่ได้ทั้งขาเข้าและขาออกขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้ขาเข้าให้ออกที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้า M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงขาออกให้ออกที่ทางต่างระดับบ้านบึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสังเกตป้าย VMS และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 +7ฟรี24ชั่วโมง กระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักป้องกันสินค้าขาดแคลนและราคาไม่เป็นธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเน้นดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาเป็นธรรมพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าให้เพียงพอรวมถึงรายงานปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงพาณิชย์หากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งนี้หากประชาชนพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมเตรียมกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที
5: นายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะถึงผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายน2569นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 2 7และสาขาสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำจะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนอุปกรณ์เรือท้องแบนเรือเจ็ตสกีและยานพาหนะกู้ภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆได้ทันทีพร้อมสั่งการให้ใช้ช่องทางการประสานงานและปฏิบัติการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำในสถานการณ์อุทกภัยเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประชาชนหรือชาวเรือที่ต้องการความช่วยเหลือหรือพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
8: นางสาวลลิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเจษฎาไทยเสถรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล 1,966 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดพร้อมกำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงปริศนาถอนการสูบรายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริง รำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
10: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาขากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่ถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเช่นสินสงเนียมรายงาน
1: กระทรวงการคลังชูแนวคิดพลัสในโครงการไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
12: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าแนวคิดคำว่าพลัสในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ได้เพียงมุ่งช่วยลดค่าครองชีพแต่ยังยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้พ่อค้าและแม่ค้าใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรือฟู้ดเดลิเวอรี่และช่องทางออนไลน์ทำการตลาดซึ่งที่ผ่านมาช่วยเพิ่มยอดขายได้ 100-200% และยังสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี AI หรือระบบนกกระซิบมาใช้ในแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายช่วยระบุช่วงเวลาที่มียอดขายสูงวางแผนการผลิตและจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงตรวจสอบราคาวัตถุดิบเฉลี่ยในตลาดเพื่อช่วยลดและต่อรองต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน์คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200% เพราะฉะนั้นเยอะมากแล้วครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัส
12: ขณะเดียวกันระบบ AI ยังช่วยสรุปรายได้ของร้านค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยมีบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พร้อมกันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังชี้แจงกรณีมีข้อครหาว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายประชานิยมหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เป็นความจริงโดยรัฐบาลดำเนินโครงการภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอีกทั้งการขยายโครงการในเฟส2เป็นการนำงบประมาณที่เหลือจากวงเงินเดิมประมาณ 46,000 ล้านบาทมาใช้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่วิกฤตพลังงานระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลายโดยย้ำว่านโยบายยังมุ่งแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งการสร้างทักษะอาชีพและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยควบคู่กับการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
13: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา200,000 หลังมาเพิ่มให้และผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังเองเราถึงบอกว่าเราเอาแค่200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอา1,000 บาทตรงนี้เนี่ย1,000 บาทจากแสงแดด
14: ค่าไฟที่ขายไปคืน
13: นี่แหละมันก็จะยั่งยืน
1: การไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายราเชนอันเวศรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางร่วมประชุมโดยมีเส้นทางสำคัญและพื้นที่เป้าหมายได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนถนนสวนพลูโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันโครงการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23-24 กันยายนที่ผ่านมามีการรื้อสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินถนนพระรามที่4ช่วงตั้งแต่แยก3ย่านถึงถนนวิทยุรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30 กันยายนขณะที่ที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับเทคนิคระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐ เพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐโดยประเด็นดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลเรือนในดินแดนของซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีหยุดการกระทำดังกล่าวและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันนายบาฮามซาลิข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียซึ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีประชาชนชาวเยเมนหลายพันคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าวต้องอพยพไปยังสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาตะวันออกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการลิเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลิเบียรวมถึงเมืองบิตะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีลิเบียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอับดุลฮามิดดะเบบาแห่งซีเรียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรุ่น L410UVP Turbolet ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดควังโกทางตะวันตกของ DR คองโกเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างทั้งหมด14รายในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพ DR คองโกด้านทางการ DR คองโกเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่เครื่องลำนี้ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกขณะที่นายเรมีซากีโบคินดารองผู้ว่าการจังหวัดควังโกเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่เมืองเคนเกไม่มีลานบินสำหรับลงจอดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาร์ดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและฉันทนกคาร่านึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานรุจวิริยะพาณิชถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาที ขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งข้ามเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมครีนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมแต่ท่าสแนต104กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสนุกพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สปอร์ตไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้านทีมชุดชายทีมไทยแชมป์เก่า7สมัยพบกับมาเลเซียรองแชมป์เก่าตัวทีม A ของไทยภูตะวันโสภาพรเทพทินบางบนและมาริคินพันมกรแพ้ให้กับมาเลเซีย1-2เซต9-15 15-5 11-5ขณะที่ทีม B ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอแพ้มาเลเซีย0-2เซต13-5และ10-15ทีมตะกร้อชายไทยแพ้มาเลเซีย0-2ทีมพลาดคว้าแชมป์ได้เหรียญเงินขณะที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองทีมชุดชายในรอบ36ปีทั้งนี้ทีมตะกร้อไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก2รายการได้แก่ทีมเดี่ยวชายและทีม4คนชายและหญิงแบดมินตันคู่ผสมรอบ2รุธนาภักดิ์อูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตน์จะชนะคู่เก่งจากอินโดนีเซียนิโคลัสโจอาควินกับซิตี้ฟาเดียรามาฮันติ2-1เกม26-24 17-21 21-18มาครอบ3ไปเจอกับยี่หงเว่ยกับนิโคลกอนซาเลสชานจากไต้หวันด้านเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ5ของโลกแพ้กับยูตะวาตานาเบ้กับมายะทากูชิจากญี่ปุ่น0-2เกม16-21 12-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายชายคู่รอบแรกพิรัชชัยสุพันธ์กับพักพลเทระรัตสกุลเอาชนะคู่มือ4ของรายการซาวิสไซรัสแลงกิเรตตี้กับชีรัสเชตตี้จากอินเดีย2-1เกม12-21 21-19 21-14ทะลุเข้ารอบ2ได้สำเร็จขณะที่เฉลิมพลเจริญกิจอมรและวรพลทองสง่าตกชนะนำบุญหลวงอามัดกับพลศักดิ์ซกทวีจากลาว21-5มาเข้ารอบ2ได้เช่นกันหญิงคู่รอบแรกอัจฉริทิพย์มิจาดกับตัปปภากรตุงคัสถานเอาชนะคิมจินฮยางกับยูมิซองจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-19 21-8 มาเข้ารอบ2ไปเจอศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับชินนามูรานิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนนาริซาปาซูอิดจากฟิลิปปินส์5-0เสียงมาเข้ารอบ8คนสุดท้ายขณะที่รุ่น60กิโลกรัมชายสักตารวมทำเอาชนะคะแนนดานิยาชาบักจากอิหร่าน4-1เสียงมาเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมสาวไทยประกอบด้วยขวัญจิราปานเทศอภิชยาคำแก้วปริญญาน่วมคงณหัตถยาเกื้อกูลลงสนามแพ้ให้กับเกาหลีใต้8-21คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งลักษณะต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีจากนี้สมาคมจะเดินหน้าปรับปรุงข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคและพละกำลังโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองด้านนักปั่นถนนพีรพลชาวเชียงขวางกับธนาคารชยาสมบัติไปสมทบทีมดาวรุ่งสายเลือดใหม่รู้สึกเลอทัวเดอร์ลังกาวีที่มาเลเซียเก็บแต้มลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028e-sport ทีมไฟติ้งเกมที่ประกอบด้วย Street Fighter 6 Tekken 8และ The King of Fighter 15ทีม e-sport ไทยลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้กับทีมฮ่องกงส.3หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทัพช้างศึกหนุ่มจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 13:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงส มาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
16: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์กีฬาบ็อกเซียการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลชูมวยไทยเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาของประเทศส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสูรานนท์บริเวณใกล้หาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันได้ฟรีตลอดงานพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
17: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนรับตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่สองพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรมสองแบบคือ1แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป2แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ์
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง
2: ดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง33เซนติเมตรและเวลา 13:25 นาทีเท่ากับระดับทะเลปานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจท่านผู้ฟังคะปัจจุบันภาวะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะนอนหลับโดยบางรายอาจไม่เคยมีอาการผิดปกติมาก่อนหรือที่หลายคนเรียกว่าโรคไหลตายเป็นภาวะที่ไม่ควรมองข้ามเพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัยโดยสาเหตุสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทั้งนี้ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือเสียชีวิตจากโรคไหลตายควรให้ความสำคัญและรับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาเหตุของภาวะไหลตายมีได้หลายประการได้แก่ภาวะโพแทสเซียมในร่างกายผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจการได้รับสารพิษจากอาหารที่ปนเปื้อนและส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจการขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงและโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติเช่นกลุ่มอาการบรูกาดาซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของโซเดียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงลองคิวทีซินโดรมที่ทำให้การนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติแม้ภาวะไหลตายจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่บางรายอาจมีสัญญาณเตือนเช่นเป็นลมหรือหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นมีอาการเกร็งหรือกระตุกคล้ายลมชักหายใจเสียงดังหรือมีเสียงเฮือกขณะหมดสติปัสสาวะหรืออุจจาระราดรวมถึงใบหน้าและริมฝีปากมีสีเขียวคล้ำอาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหากพบความผิดปกติควรรีบเข้ารับการตรวจจากแพทย์ในการรักษาแพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุและระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยแนวทางหนึ่งคือการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหรือ ICD ซึ่งสามารถตรวจจับและแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้อาจใช้การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อจัดการบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจใช้ยาร่วมในการรักษาตามความเหมาะสมสำหรับการป้องกันควรดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามิน B หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและระมัดระวังภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลของเกลือแร่เช่นในกรณีท้องเสียที่สำคัญผู้มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะควรปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังคะโรคไหลตายเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวและบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีอาการเตือนมาก่อนดังนั้นการตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงสังเกตอาการผิดปกติและเข้ารับการตรวจหัวใจเมื่อมีข้อบ่งชี้จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะการประเมินความเสี่ยงและการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆอาจช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและอาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับ

การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชพระวิบัลบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ

0: เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพอกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
8: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
9: อธิษฐานให้อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
10: ้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: พุทธธรรมนำชีวิตจิตสดใสน้อมกายใจใส่ก้าวเฝ้ารักษาพร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมพระสัมมาผู้เมตตาโรคสามยามอาดูลพุทธธรรมนำชีวิตจิตหายเศร้าหายมัวเมาหายลุ่มหลงพะวงวุ่นชำระร้างทั้งกายใจให้หายขุ่นชีพที่วุ่นได้สงบพบพุทธธรรมพระมหาเทพพระมิตรกิติทโรผู้ประพันธ์นะครับปัญญาโรกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนคนดีที่ใฝ่ในการฟังทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์วัดไพรสนศักดารามพระอารามหลวงอำเภอหลุมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์กับผมนายสุตาประทุมมาศอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมจร.ส่วนกลางนะครับพร้อมด้วยกับหลวงพ่อ
1: ทวีปปฏิโปวัดชมพูวนารามตำบลช้างตะลูดอำเภอหลุมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
0: ครับทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคณาจารย์จากมจร.วิทยาลัยสงฆ์พระขุนผาเมืองเพชรบูรณ์จะได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบกับท่านผู้ฟังนำข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของมจร.และธรรมะดีๆที่ควรมีในชีวิตมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีกับนมัสการครับหลวงพ่อครับ
1: เจริญพร
0: ก็ขออาราธนานิมนต์นะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากมาต้อนกับท่านแฟนคลับที่ได้ติดตามรับฟังในวันนี้นะครับอาราธนาครับ
1: อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ที่ท่านติดตามรับฟังและก็เจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ที่สนใจใฝ่ในการฟังทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งหนึ่งใน12เดือนหนึ่งในประเพณีฮีต12คลอง14ฮีต12ก็คือประเพณีการทำบุญ12เดือนนั่นเองวันนี้นะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10ก็เวียนบรรจบมาครบรอบในการทำบุญบางพื้นที่ก็เรียกว่าบุญสลากพัดบางพื้นที่ก็เรียกว่าบุญศาสตร์ศาสตร์ไทยบางพื้นที่อย่างแถวภาคอีสานก็เรียกว่าบุญข้าวสากเพราะฉะนั้นจะเรียกอย่างไรก็ไม่เป็นไรจุดประสงค์ก็คือการทำบุญนั่นเองวันนี้ก็คงจะพูดในเรื่องบุญเพราะว่าทุกท่านก็อยากได้บุญถึงพากันมาทำบุญเช้าที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าบ้านไหนวัดไหนทั่วประเทศไม่ใช่ว่าประเทศไทยอย่างเดียวนะอาจารย์สุตาประเทศพม่าประเทศลาวประเทศเขมรแบบเขมรเขาก็ทำเหมือนกันนะแต่ที่หลวงพ่อรู้นะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของเขมรเพราะว่าแถวสุรินทร์นะแถวอำเภอรัตนบุรีเป็นศาสตร์เหมือนกันแต่เขาทำบุญนี่เขาจะแบ่งเป็น4ส่วนคือเคยพูดไปแล้วล่ะตอนบุญข้าวประดับดินเนาะบุญข้าวสากหรือสลากพัดหรือข้าวศาสตร์กยศาสตร์มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่กับบุญข้าวประดับดิน เนาะประดับดินก็ต่างกันที่เวลาเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือการทำบุญนั่นเองต่างกันที่บุญข้าวประดับดินนั้นเราทำในเดือน9แต่บุญข้าวอาสากหรือกยศาสตร์หรือสลักพัดทำในเดือน10นะขึ้น15ค่ำเดือน10แค่ต่างกันเพียงเวลาเท่านั้นแหละความจุดประสงค์ก็คือจุดประสงค์บุญ12เดือนเนี่ยจริงๆก็คือท่านผู้รู้ทำไว้ให้มนุษย์เราเนี่ยอย่างคนในประเทศไทยเนี่ยส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธท่านก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้มีโอกาสทำความดีสะสมสั่งสมบุญบารมีให้กับตัวเองแล้วก็เป็นพื้นฐานให้เกิดความสามัคคีเป็นพื้นฐานให้เกิดความเสียสละแล้วก็เป็นการบำรุงศาสนาบำรุงสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์นี้ก็คือผู้ที่รักษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำในด้านการศึกษาเรียนรู้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สละอาโลจีสุขหรือสุขภายนอกอย่างที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่แบบเขาเรียกว่าโลจีสุขนะอาจารย์สุตา
0: ครับ
1: ฉะนั้นพระที่เสียสละโลกภายนอกได้สมัครตัวเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็คือมาศึกษาเรียนรู้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกตนและก็นำความรู้นำสติปัญญาสอนญาติสอนโยมให้เกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมตัวเองจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการกระทำนี่แหละไม่ว่าบรรพชิตก็เหมือนกันนะบรรพชิตก็คือนักบวช
0: ครับก็สาธุนะครับว่าวันนี้เราก็ได้มาฟังหลักธรรมที่หลวงพ่อทวีปัตติโปท่านได้เป็นห่วงเป็นใยว่าวันสัทธรรมสวนะคือวันนี้เป็นวันพระใหญ่เนี่ยก็ได้ฟังเนาะคราวนี้หลังจากฟังแล้วเดี๋ยวจะมีรายการต่อไปก็ขออนุญาตเปิดเสียงเพลงให้กับคุณน้องโสรยาตำบลหนองสว่างเนาะที่ขอเพลงกราบเท้ายะโมมาแล้วก็มาคุณอ้อยไพจิตหรือว่าคุณอ้อยน้ำชุนนะที่บอกขอดาวลูกไก่นะมีทั้งตอน1และตอน2ก็ขอมอบให้เลยนะครับทั้ง3ผลงานเพลงก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้นะครับ

ข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยื่นให้เล่าพวกฟักแฝงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่

0: ครับก็ตอนที่สองนะครับท่านผู้ฟังครับที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียรู้ว่ามะถอนะครับก็วันนี้ดูหน้าเพจ Facebook แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ว่าคนแรกก็คือรู้สึกเป็นคุณสุจิตเคยอินนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสวัสดีายามบ่ายนะครับท่านด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์คนเก่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้และรับชมรับฟังอยู่ที่พะเยาภาพและเสียงชัดเจนน้ำท่วมไหมคะหน้าฝนตกที่เขาคอตอบได้เลยนะครับที่เขาคอคงจะท่วมยากนะครับแต่ที่ลมสักนี่บางส่วนก็มีท่วมแล้วครับก็มีบ้างนะครับขอขอบคุณที่ทักเข้ามาแล้วก็มาคุณจีจีที่เขาขอกราบธรรมสการเจ้าข้าหลวงพ่อก็สวัสดีค่ะอาจารย์เสียงชัดเจนดีข้ารับฟังอยู่นะคะก็คุณพี่สุจิก็สวัสดีคุณจีจีแม่ตีว่ากันไปนะครับเข้ามารับชมรับฟังพระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้เป็นวันที่สำคัญของพระพุทธศาสนาชาวไทยทุกคนต้องไปทำบุญที่วัดค่ะทุกภาคเหมือนกันหมดไม่ว่าบุญใดเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อแม่ทุกคนอนุโมทนาสาธุบุญค่ะอาจารย์สุดจบขอบคุณนะครับที่ยังนึกถึงกันเนี่ยขอเพลงของพันเอกสุธีนะครับเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวจัดให้ครับผมขอบคุณครับ
1: มารับฟังธรรมเทศนาต่อจากหลวงพ่อทวีปฏิโพนว่าท่านนำเอาหลักธรรมะอะไรที่มาให้กับทุกท่านก็ขอเชิญติดตามรับฟังขออาราธนาครับนิมนต์ครับ
2: สุโขปุญญัสสะอุตเกโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ก็วันนี้เนาะก็ดีใจกับญาติโยมสาธุชนชาวไทยเราทั่วประเทศเนาะ
1: ครับ
2: บางพื้นที่ก็มีญาติโยมมาถืออุโบสถศีลเยอะโดยเฉพาะที่รู้นะอยู่บ้านเกิดหลวงพ่อนี่มีตั้งแต่40คนเก็บถึง60คนหมู่บ้านใหญ
1: ่อ๋อ
2: พ่อขาวแม่ขาว
1: พ่อขาวแม่ขาวเนี่ยนะโอ้ไม่ทำ
2: นี่คือเหมือนว่าพี่ชายก็เป็นมรรคทายก
1: โอ้สาธุจุดใต้ทำตัวเลย
2: ใช่ก็เลยรู้แล้วเขาก็อยากได้บุญน้อยญาติโยมทำไมถึงเรียกว่าพ่อขาวแม่ขาวอย่างเมื่อวานนี้หลวงพ่อไปสอนเด็กก็ใช้คำว่าพ่อขาวแม่ขาวคือมันจำง่ายจันสุตา
1: จะจำง่ายเน
2: า
1: ะ
2: จะถ้าพูดคำว่าพ่อขาวแม่ขาวก็หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาเนาะก็แต่งชุดขาวคำว่าขาวก็คือบริสุทธิ์เนาะแสดงถึงความบริสุทธิ
1: ์ครับ
2: แต่ว่าจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจของ
1: เจตนา
2: ใช่จิตใจของท่านจิตใจของญาติโยมผู้ที่มาถือศีลเนาะเรียกว่าอุโบสถศีลเนาะศีล8เนาะ
1: ครับผม
2: สามเณรก็ศีล10นะพระก็ศีล227เพราะฉะนั้นก็ได้บุญกันทุกท่วนหน้าแล้วก็ผู้ที่ตั้งใจนะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารหวานคาวบริจาคจตุปัจจัยศีลธรรมต่างๆเอาของมาไปทำ

0: ที่วัดไปถวายพระสงฆ์สามเณรก็ด้วยความตั้งอกตั้งใจเพราะว่าบุญมันเกิดจากเจตนาเกิดจากความตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจไม่ว่าทำอะไรมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จพระพุทธเจ้าก็ยังตัดไปอยู่นะวิริยนะทุกกัมมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความภาคเพียรพยายามเพราะฉะนั้นอย่างที่ทำเขาเรียกอิทธิบาท4ทำที่เป็นเครื่องให้ประสบผลสำเร็จก็ด้วยความตั้งใจเนาะฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสานะฉันทะคือความพอใจในสิ่งนั้นวิริยะความภาคเพียรในสิ่งนั้นฉันทะวิริยะกิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสาความไต่ตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นก็เพราะว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่เนาะพ่อแม่ก็กลายเป็นตายายเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเพราะว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือหลักของความจริงหลักของธรรมชาติคนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกันไม่ว่าต้นไม้ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมชาติธรรมะก็คือหลักของธรรมชาติแต่ถ้าไปสอนเด็กว่าธรรมะคือหลักของธรรมชาติก็ตอบได้เหมือนกันแต่ถ้าสอนเด็กก็ให้เด็กตอบว่าธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือเด็กคนไหนตอบแบบว่าคือหลักธรรมชาติก็ไม่ผิดนะก็ให้คะแนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนที่ตั้งใจไปทำบุญเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนาะก็ขออนุโมทนาให้ประสบผลสำเร็จแม้ว่าผู้ที่ล่วงลับไปจะได้รับหรือไม่ได้รับมันก็แล้วแต่ภพภูมิเนาะที่ท่านจะไปเกิดในภพภูมิไหนเราก็ไม่ทราบแต่เราแน่ๆก็คือมีความกตัญญูกตเวทิตานี่แหละจึงว่านิมิตังสาธุรูปานังความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นเราตอนมีชีวิตอยู่เราก็ดูแลเลี้ยงกายตอนตายเราก็เลี้ยงวิญญาณเพราะฉะนั้นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในวันศาสตร์ไทยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีความตั้งใจก็ได้บำรุงศาสนาด้วยบำรุงพระสงฆ์มเนนนะอาจารย์สุจาเป็นการช่วยชาติด้วยนะ
1: ครับสาธุ
0: ช่วยชาติช่วยสังคม
1: เอาละคันนี้ถ้าหากว่าตรงนี้ได้รับทราบกันทั่วถึงแล้วเนาะว่าหลักธรรมะต่างๆที่หลวงพ่อทวีปปฏิโปท่านได้นำมาให้บางคนอาจจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้อีกก็เป็นไปได้นะครับเราก็ได้พักเบรกเพียงเพลงสักสองผลงานเพลงครับเพลงแรกก็อาจจะบอกว่าวอนโยมศรัทธาจากพันเอกสุขสกลนะสุธีนะครับพันเอกสุธีสุขสกลแล้วก็พี่สอนน้องสองผลงานเพลงขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ

เจริญพรสาธุชนผู้ใจดีอาตมาขอแจ้งข่าวสารงานบุญคือทางวัดของเรากำลังดำเนินการก่อสร้างบรมวัตถุทางวัดก็ไม่รู้จะหาปัจจัยมาสร้างได้อย่างไรจึงขอความร่วมมือจากสาธุชนผู้มีศรัทธาช่วยกันบริจาคทรัพย์สร้างวัดของเราให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงตลอดไป

ยังรอศรัทธาความเลื่อมใสทานน้ำใจให้วัดบ้างสร้างกุศลวัดยังรอน้ำใจสาธุชนที่เปี่ยมล้นคนยุคใหม่ใฝ่สร้างบุญ

0: ครับช่วงที่3นะครับท่านผู้ฟังครับที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับวันเสาร์ที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียหรือว่ามะทอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ทางหน้าเพจ Facebook ด้วยนะครับทุกๆท่านที่ได้ติดตามรับฟังมาวันนี้ก็จะได้มารับฟังจากหลวงพ่อทวีปฏิโพอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอาหารช่วงบ่ายเย็นเบาสบายกายและสบายใจขออาราธนานิมนต์ครับ
1: ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจร.ของเราในช่วงที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของการทำความดีทำบุญนี่แหละเพราะว่าพ่อเห็นญาติโยมมาทำบุญที่วัดเช้านี้ก็ดีอกดีใจแต่ว่าศาสนาของเราคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไงก็ยืนยงคงอยู่ถ้าเราช่วยกันอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่แหละเราจะเจริญหรือไม่เจริญมันก็อยู่ที่พุทธบริษัททั้ง4พุทธบริษัททั้ง4ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาศาสนาเราหรือว่าคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเราไว้ที่ว่าเรียกว่าพระไตรปิฎกก็เราพวกเรานี่แหละที่จะช่วยกันก็ดีอกดีใจอย่างที่เขมรเนาะประเทศเขมรเขาก็นับถือศาสนาพุทธอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละว่าบ้านอยู่ใกล้หมู่บ้านของเขมรเขาก็มีประเพณีทำบุญเข้าสาบเขาพูดอย่างนี้แหละเพราะว่าหลวงพ่อก็คนภาคอีสานแล้วหมู่บ้านตำบลศรีสว่างอำเภอพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดเขาจะมีการแข่งเรือยาวด้วยเป็นประเพณีของเขาประจำทุกปีแล้วเขาก็จะจัดอาหารเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งก็เอาไว้ไปทำบุญอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้กินอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ไปสงเคราะห์ญาติพี่น้องหรือว่าผู้มีพระคุณนะอีกส่วนหนึ่งก็ไปเปิดเขาเรียกว่าไปเปิดห่อข้าว
0: เปิดห่อข้าว
1: ใช่ไปข้างกำแพงหรือว่านอกวัดอะไรแล้วแต่บางทีสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กก็เห็นนะเขาทำข้าวสาดเขาจะทำแบบเป็นห่อใบตองแล้วก็เอาเย็บติดกันเขาเย็บติดกันเป็นคู่อาจารย์สตา
0: ร์ครับ
1: เขาจะไปห้อยไว้ตามป่าตามที่ไร่หัวไร่ปลายนาเขาเรียกว่าอย่างอาจารย์สมภพโชติปัญโยพูดนั่นแหละเขาบอกว่าบางทีเป็ดไม่มีญาติก็ร้องหิวหิวหิวหิวไม่ได้อยู่ได้กินอะไรบางทีก็พวกนี้แหละได้รับ
0: ก็ได้อาหารข้าวสารเนี่ยไปห้อยไปวางไว้ให้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อตามนั้น
1: เพราะฉะนั้นก็เห็นญาติโยมมาทำบุญทำทานแล้วก็เห็นพ่อขาวแม่ขาวก็ดีอกดีใจเพราะว่าเราช่วยกันอย่างวันนี้ก็เป็นวันลงโบสถด้วยคำว่าโบสถก็อย่างที่พระท่านสอนนั่นแหละคือว่าช่วยกันรักษาศีลคนเราจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การกระทำนะทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละศีลก็คือข้อรักษากายวาจาลึกลงไปอีกก็คือจิตใจเพราะว่าคนเราจะดีหรือจะไม่ดีจะดีจะชั่วมันก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจจิตใจเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุ4ขันธ์5เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา

0: ลูกเล็กเด็กแดงที่พามาวัดประมาณถือว่าได้บุญได้กุศลถือว่าเราทำดีทำถูกต้องแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับชาวพุทธเรา ขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนึกคิดสิ่งใดทำสิ่งใดประกอบอาชีพใดๆก็ขอให้ประสบผลสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอให้คุณพระรักษาขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคุณเจ้าที่และก็ขออนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครองดูแลแม้ท่านเดินทางไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลก็ดีก็ขอให้มีแต่ความตลอดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนด้วย
1: สาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจรมาโดยตลอดจงปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอจงพันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จแก่ทุกท่านทุกประการแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการนานาสาระจากมจรสำหรับวันนี้กับผมอาจารย์สุตาประทุมมาศพร้อมด้วย
0: พ่อทวีปปฏิโป
1: ครับคงต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต้องขอใช้คำว่าสวัสดีครับ
0: เจริญพร

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิคเวพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ของเจ้าขอเส้นแม่เผาไว้ก่อนเด้อนางมาจำด้วยใจห่างๆขายหน้าได้สิไปขอแต่งตอนนี้บ่พร้อมขอเส้นไว้ก่อนบ่เกิน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

คนเรามีกรรมจังหักกันบ่มีใดหากเขาหลายนับมืออยู่มุ่งมาคือหากใครหากเขาหลายนับมือทอพอแล้วถูกบ่

ละเมืองขมิ้นสงครามบุญชุนละมุนเปล่าฟกฟามแตกหนีภัยสงครามลบภัยหาบ่ลีหนีย้ายเข้าสู่ไทย

อกเล่าข่าวเกษตรออกอากาศเวลา 16-17 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงผ่านระบบ AM ด้วยคลื่นความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และสามารถติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้ที่ rbs921.rtarf.mi.th พร้อม Facebook Live 921ค่ะวันนี้กลับมาพบกับเกษตรจ๋าเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก่อนอื่นเราจะมาฟังข่าวพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ. 2569สภาพอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันนี้จนถึง 6:00 น.ของวันพรุ่งนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่ 23-29 กันยายนพ.ศ. 2569ค่ะในช่วงวันที่23-24 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ในช่วงวันที่25-29 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณตอนล่างของภาคในช่วงวันที่25-27 กันยายนลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสสิ่งควรเฝ้าระวังนะคะที่ลาดเชิงเขาให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงน้ำขังแป้งจนรากเน่าเสียหายนะคะคำแนะนำให้เฝ้าระวังระดับน้ำและขนย้ายเครื่องจักรขึ้นที่ดอนเปิดระบายน้ำออกจากแปลงทันทีไม่ให้น้ำขังนานปูพื้นคอกด้วยแกลบแห้งและฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะคะค่ะสำหรับประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะฉบับที่7ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะคะในช่วงวันที่25-27 กันยาพ.ศ. 2569ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่25กันยายนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วน

่26กันยายนจังหวัดที่คาดว่าได้รับผลกระทบนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนวันที่27กันยายนจังหวัดที่คาดว่าได้รับผลกระทบได้แก่จังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะดังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะคะค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข่าวสารด้านการเกษตรหลากหลายเรื่องมาบอกเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้านะคะ

าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข่าวสารที่น่าสนใจกันที่เรื่องแรกกันเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะเราจะมีวิธีรับมือปลูกข้าวอย่างไรให้รอดคำแนะนำการฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลดนะคะอย่างแรกเลยกรณีแปลงนาที่น้ำท่วมขังไม่นานน้ำสูงไม่ถึงยอดข้าวและต้นข้าวยังไม่ตายค่ะให้รีบระบายน้ำออกจากแปลงนาให้เหลือ 5-10 เซนติเมตรและให้ฟื้นฟูนาข้าวหลังจากน้ำลดดังนี้ค่ะ 1. นาที่ต้นข้าวยังเขียวอยู่เกิน3วันนะคะต้นข้าวในนามีสีเขียวอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะคะแต่ให้ดูแลโรคและแมลงไม่ให้รบกวนเท่านั้น 2. ถ้าต้นข้าวในนาเริ่มมีอาการสีเหลืองที่ใบค่ะให้ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อไร่เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นข้าวค่ะทางนี้ไม่ควรใส่ปุ๋ยยูเรียมากเกินคำแนะนำค่ะเพราะจะทำให้ต้นข้าวเกิดโรคได้ค่ะ 2. กรณีแปลงนาที่ข้าวออกรวงให้เร่งระบายน้ำจนแห้งและห้ามใส่ปุ๋ยพอจะทำให้ดินมีความร้อนต้นข้าวตายง่ายขึ้นและเกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคและแมลงรบกวนค่ะกรณีเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวระยะสุกเต็มที่เพื่อหนีน้ำให้นำข้าวที่เก็บเกี่ยวไปตากเพื่อลดความชื้นโดยเร็วนะคะเพื่อป้องกันหนอนกระทู้คอรวงหนอนกระทู้ข้าวโรคไหม้โรคขอบใบแห้งระบาดหลังน้ำลดเกษตรกรควรกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่นาและคันนาโดยรอบให้สะอาดค่ะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นอกเขตรับประทานในช่วงปลายฝนต้นหนาวปริมาณน้ำจะมีน้อยทำให้บางแห่งไม่สามารถทำนาได้ค่ะดังนั้นควรหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยที่มีอายุสั้นเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวหรือพืชผักแทนค่ะสำหรับแป้งที่ข้าวตายเสียหายสิ้นเชิงนะคะให้เกษตรกรติดต่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไว้ก่อนฤดูการผลิตนะคะค่ะสำหรับ

เทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสับแห้งในนาข้าวนะคะการทำนาเปียกสับแห้งคือการทำนาโดยควบคุมระดับน้ำในแปลงนาให้มีช่วงน้ำขังกับช่วงน้ำแห้งสลับกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะเพื่อกระตุ้นให้รากและลำต้นของต้นข้าวแข็งแรงขึ้นเนื่องจากดินและรากได้รับอากาศพอก็จะสามารถดูดปุ๋ยได้ดีขึ้นทำให้ลดการใช้ปุ๋ยนั่นเองค่ะค่ะอย่างแรกเลยเนาะเราก็คือต้องมีการเตรียมดินปรับพื้นที่ให้เรียบสม่ำเสมอและสามารถจัดระบบน้ำได้ค่ะ 2. มีการติดตั้งท่อ PVC เพื่อดูระดับน้ำเตรียมท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วยาว25ซมเจาะรูห่างกัน5ซมค่ะมีรูทั้งหมด40รูติดตั้งพื้นที่ละ1จุดโดยฝังท่อในนาลึกประมาณ20ซมให้ปากท่ออยู่เหนือดิน5ซมและนำดินที่อยู่ในท่อออกค่ะ 3. การปลูกข้าวปลูกข้าวตามวิธีการที่เกษตรกรเคยทำปกติส่วนขั้นตอนการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งจะมีดังนี้ค่ะหลังหว่านข้าวไปแล้ว 15-20 วันให้สังเกตน้ำในท่อถ้าน้ำลดต่ำลงมากกว่า10ซมให้นำน้ำเข้าแปลงค่ะก่อนการใส่ปุ๋ยครั้งแรกเพื่อระดับน้ำในแปลงนาให้น้ำท่วมปากท่อค่ะแล้วขังน้ำไว้3วันใส่ปุ๋ยครั้งแรก 20-25 วันหลังหว่านข้าวค่ะรักษาระดับน้ำให้ท่วมผิวดินปล่อยให้น้ำในนาเริ่มลงและแห้งลงตามธรรมชาติค่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยครั้งแรกให้ดูระดับน้ำในท่อถ้าลดลงมากกว่า10ซมให้ใส่น้ำเข้าแปลงให้ท่วมปากท่อช่วงระยะข้าวเริ่มตั้งท้องออกดอกถึงระยะแป้งในเมล็ดเริ่มแข็งประมาณ50วันหลังข้าวเริ่มตั้งท้องละเป็นช่วงข้าวขาดน้ำไม่ได้ค่ะให้รักษาระดับน้ำให้สูงกว่าปากท่อประมาณ10ซมหลังข้าวออกดอก20วันให้เก็บท่อออกและลดระดับน้ำให้แห้งเพื่อเร่งการสุกแก่ค่ะข้อควรระวังนะคะเทคนิคนี้ต้องทำในพื้นที่ที่ควบคุมน้ำได้ไม่เหมาะกับดินทรายและดินเค็มควรเลือกใช้วิธีการแบบเปียกสลับแห้งให้เหมาะสมกับอายุข้าวข้าวอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ95วันให้ใช้วิธีการเปียกสลับเพียง1ครั้งช่วงอายุข้าว 25-30 วันเนื่องจากครั้งที่2ตรงกับช่วงข้าวตั้งท้องจะส่งผลให้เมล็ดข้าวรีบค่ะข้าวอายุเก็บเกี่ยวยาวประมาณ120วันใช้วิธีการเปียกสลับแห้ง2ครั้งได้แก่ช่วงอายุข้าว 25-30 วันและช่วงอายุข้าว60วันหรือช่วงข้าวตั้งท้องนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการใส่ปุ๋ยในนาข้าวที่เหมาะสมตามระยะการเจริญเติบโตของข้าวนะคะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด6ระยะค่ะระยะการเจริญเติบโตของข้าวนะคะจะมีความต้องการอาหารแตกต่างกันดังนี้ค่ะระยะข้าวงอกนะคะระยะ0ถึงระยะที่1เนาะระยะก้าต้นข้าวจะใช้อาหารที่สะสมในเมล็ดตั้งแต่ข้าวเริ่มงอกจนถึงต้นก้าอายุ 14-20 วันค่ะส่วนระยะก้านะคะก็คือต้นข้าวเริ่มดูดธาตุอาหารผ่านรากต้องบำรุงด้วยปุ๋ยที่มีธาตุอาหารในตัวเช่นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่ะส่วนระยะแตกกอหลังข้าวตั้งตัวค่ะควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอีกครั้งเพื่อให้ข้าวแตกหน่อแข็งแรงค่ะส่วนระยะข้าวสร้างรวงอ่อนนะคะเป็นช่วงที่กำเนิดช่อดอกค่ะจะเป็นระยะที่4ก่อนจะเป็นช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว2เดือนค่ะต้องบำรุงด้วยปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อสร้างรวงให้สมบูรณ์แข็งแรงมีจำนวนเมล็ดต่อรวงมากค่ะแล้วก็ส่วนระยะ
ข้าวตั้งท้องนะคะให้บำรุงด้วยปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อช่วยการเจริญเติบโตของรวงข้าวค่ะส่วนระยะที่ 4-5 นะคะจะเป็นระยะข้าวออกดอกค่ะช่วงนี้นาข้าวต้องมีน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ต้นข้าวสร้างเมล็ดให้เต็มระยะนี้ข้าวจะดึงอาหารที่สะสมอยู่ที่ใบมาใช้นะคะระยะที่6ค่ะเป็นระยะพับพึงเป็นระยะข้าวสุกแก่เต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะทางนี้หากเกษตรกรใส่ปุ๋ยได้ตรงกับช่วงเวลาที่ข้าวต้องการนะคะจะช่วยลดต้นทุนและทำให้ผลิตสูงอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะสำหรับอาการของข้าวที่ได้รับธาตุอาหารมากเกินไปนะคะสามารถสังเกตได้ดังนี้ค่ะสำหรับธาตุอาหารไนโตรเจนนะคะจะทำให้ใบมีสีเขียวเข้มนะคะกรณีที่ได้รับมากเกินไปเนาะใบมีขนาดใหญ่ลำบนอุดน้ำทำให้ล้มได้ง่ายค่ะมีการแตกกอมากเกินไปเสี่ยงต่อการข้าวทำลายของแมลงศัตรูพืชและโรคนะคะเช่นโรคไหม้จากแบคทีเรียโรคใบไหม้และไม่ต้านทานต่อการข้าวทำลายของแมลงค่ะหากได้รับธาตุอาหารประเภทฟอสฟอรัสมากเกินไปนะคะก็คือทำให้ข้าวขาดสังกะสีมีอาการปลายใบอ่อนมีสีเหลืองมีจุดสีน้ำตาลแซมต้นเตี้ยข้อสั้นเนื่องจากฟอสฟอรัสจะไปยับยั้งการดูดใช้สังกะสีของรากข้าวค่ะหากได้รับธาตุอาหารประเภทโบรอนมากเกินไปนะคะอาการที่จะเห็นได้ชัดจะเริ่มที่ปลายใบค่ะขอบใบของใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือดำต่อมาจะแห้งและเกิดอาการไหม้ค่ะทางนี้หากได้รับธาตุอาหารประเภทธาตุเหล็กมากเกินไปนะคะจะพบจุดสีน้ำตาลบนใบร่างและปลายใบเข้าสู่โคนใบนะคะใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมส้มหากรุนแรงมากใบทั้งหมดจะกลายเป็นสีน้ำตาลปนม่วงข้าวจะแตกกอน้อยระบบรากมีจำนวนน้อยและมีสีดำเคลือบรากค่ะสำหรับอาการของข้าวที่ได้รับธาตุอาหารประเภทคอรีนมากเกินไปนะคะจะมีอาการแค่แกรนแตกกอน้อยการเจริญเติบโตชะงักใบอ่อนสีขาวม้วนงอรวมไปถึงใบแก่มีสีน้ำตาลค่ะการผลิตข้าวหากมีการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกวิธีนะคะจะทำให้ข้าวได้รับปุ๋ยมากเกินความจำเป็นจนนำไปสู่ความเสียหายของผลผลิตได้ค่ะค่ะสำหรับข่าวสารเรื่องการเกษตรค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้แต่เดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่แล้วกลับมารับฟังข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่เรื่องข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืชเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะจะเป็นเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งเราจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นวายร้ายทำลายผลผลิตข้าวค่ะไม่ใช่แค่ศัตรูพืชธรรมดานะคะแต่ถือว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของชาวนาเลยค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะมาจากการใช้สารเคมีกลุ่มเดิมซ้ำๆค่ะทำให้เกิดสายพันธุ์ดื้อยาอย่างรวดเร็วการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเกินความจำเป็นนะคะทำให้ใบข้าวเขียวอวบอ่อนนุ่มและมีกรดอะมิโนสูงซึ่งถือว่าเป็นอาหารชั้นดีของเพี้ยเลยค่ะรวมไปถึงระดับน้ำในนาข้าวสูงอยู่ตลอดเวลาเพี้ยชอบความชื้นและอาศัยอยู่บริเวณคูนกอข้าวนั่นเองค่ะอาการนะคะก็คือใบข้าวจะเริ่มเหลืองเป็นจุดๆตามเส้นใบระยะรุนแรงนะคะใบแห้งตายยกแปลงหากเป็นพาหะโรคไวรัสนะคะข้าวจะไม่ติดเมล็ดต้นเตี้ยแค่แกรนนะคะส่วนวงจรชีวิตและการเข้าทำลายค่ะในช่วงที่เป็นไข่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 วันค่ะระยะตัวอ่อนนะคะจะอยู่ที่ 7-14 วันตัวเต็มวัยนะคะจะเป็นชนิดปีกสั้นเนาะขยายพันธุ์เร็วในแปลงเดิมค่ะตัวเต็มวัยชนิดปีกยาวจะบินอพยพตามลมได้ไกลถึงหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะคะการเข้าทำลายก็คือจะเป็นการดูดน้ำเลี้ยงจากคนกอข้าวค่ะผลกระทบนะคะก็คืออย่างแรกเลยผลผลิตจะลดลงค่ะข้าวแห้งตายทั้งแปลงสูญเสียรายได้นะคะถือว่าเป็นวิกฤตเลยเนาะข้าวไม่ติดเมล็ดค่ะจากการติดเชื้อไวรัสค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเห็นเพี้ยปุ๊บเราก็รีบเอายาแรงๆมาฉีดพ่นทันทีค่ะแต่ในความเป็นจริงการฉีดพ่นยาผิดช่วงเวลาหรือการใช้น้ำยาผิดประเภทค่ะจะถือว่าเป็นการสร้างอาหารและสภาพแวดล้อมให้เพี้ยระบาดหนักกว่าเดิมนะคะเราจะมีวิธีป้องกันกำจัดนะคะโดยการเน้นการใช้เชื้อราชีวพันธุ์นะคะลดการใช้สารเคมีใช้ชีวพันธุ์ควบคู่กับการจัดการแปลงอย่างถูกวิธีค่ะอย่างวิธีแรกนะคะจะเป็นการใช้เชื้อราชีวพันธุ์ค่ะจะเป็นเชื้อราเมตาเลเซียมนะคะจะช่วยควบคุมเพี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2การจัดการธาตุอาหารนะคะลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนก็คือใส่ให้เหมาะสมนะคะ3มีการควบคุมระดับน้ำค่ะอย่าขังน้ำตลอดเวลารักษาระดับน้ำให้มีความเหมาะสมค่ะ4ปลูกพืชหลากหลายนะคะจะช่วยลดการสะสมของเพี้ยในระบบนิเวศ5มีการเฝ้าระวังสำรวจแปลงค่ะหากตรวจพบเร็วก็ทำให้เราจัดการได้ทันเวลานะคะหากเราจัดการถูกวิธีลดการระบาดเพิ่มผลผลิตข้าวแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรค่ะค่ะเราจะมาต่อกันที่การระบาดศัตรูพืชก็คือจะเป็นโรคเหี่ยวในกล้วยนะคะลักษณะของอาการค่ะใบจะเป็นสีเหลืองซีดและมักเหี่ยวพร้อมกันหลายใบไม่เป็นลำดับชัดเจนนะคะท่อรำเรียงถูกทำลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะผลนะจะมีลักษณะเป็นเละเน่าคล้ายกับเลือดค่ะเชื้อแบคทีเรียไหลออกจากรอยตัดคล้ายน้ำนมนะคะการแพร่ระบาดค่ะเชื้อสามารถแพร่กระจายได้จากนอพันธุ์ดินน้ำอุปกรณ์ทางการเกษตรแมลงพาหะนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียค่ะสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นานถึง18เดือนเลยทีเดียวนะคะสำหรับการป้องกันกำจัดนะคะเริ่มกันที่การกำจัดต้นที่เป็นโรคค่ะกำจัดต้นที่เป็นโรคให้หมดค่ะโดยใช้สารกำจัดวัชพืชได้แก่ไตรโคเพรบิโอท็อกซี่เอทรินนะคะทำลายต้นที่เป็นโรค
โรยด้วยปูนขาวรอบกอเพื่อกำจัดการแพร่ระบาดค่ะอบดินฆ่าเชื้อก่อนปลูกค่ะอบดินฆ่าเชื้อในหลุมก่อนปลูกด้วยยูเรีย80กิโลกรัมปูนขาว800กิโลกรัมต่อ 1,600 ตารางเมตรนะคะทิ้งไว้อย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ค่ะรวมไปถึงการใช้หน่อพันธุ์ปลอดโรคนะคะผูกด้วยหน่อปลอดโรคจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือต้นพันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะมีการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการเกษตรด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำความเข้มข้น 0.5-1% ค่ะมีการป้องกันแมลงพาหะนะคะตัดปีป้ายด้วยฝุ่นแดงที่รอยแผลหรือห่อเครือเพื่อป้องกันแมลงพาหะนะคะอย่างสุดท้ายค่ะจะเป็นการบำรุงต้นหรือการใช้ชีวพันธุ์นะคะมีการจัดการดินและปุ๋ยให้เหมาะสมตามระยะการเจริญเติบโตและใช้ชีวพันธุ์เพื่อป้องกันการเกิดโรคนั่นเองค่ะกรณีเกิดการระบาดรุนแรงนะคะให้เว้นระยะปลูกซ้ำค่ะอย่างน้อย 1-2 ปีหรือมีการปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชอาศัยนะคะค่ะสำหรับความแตกต่างนะคะระหว่างโรคเหี่ยวกล้วยนะคะที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียนะคะถ้าสาเหตุมาจากเชื้อรานะคะใบกล้วยที่อยู่รอบนอกหรือใบแก่ค่ะจะแสดงอาการเหี่ยวเหลืองใบจะเหลืองจากขอบใบและลุกลามเข้ากลางใบรวมถึงมีแผลไหม้บริเวณใบและลำต้นภายนอกค่ะส่วนเนื้อผลนะคะสีของเนื้อผลจะเป็นสีขาวไม่มีการเปลี่ยนสีค่ะลำต้นนะคะเมื่อตัดลำต้นเทียบตามขวางนะคะหรือตามยาวจะพบเนื้อในของกราบใบบางส่วนค่ะเป็นสีน้ำตาลแดงและอาจพบเส้นใยของเชื้อราค่ะส่วนสาเหตุที่มาจากเชื้อแบคทีเรียนะคะใบค่ะจะเริ่มแสดงอาการที่ใบทงหรือใบอ่อนนะคะจะมีอาการเหี่ยวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากนั้นใบล่างจะแสดงอาการเหี่ยวอย่างรวดเร็วแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและยืนต้นตายในที่สุดค่ะเนื้อผลนะคะเนื้อผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเมื่อกี้ที่เราบอกไปเนาะถ้าสาเหตุมาจากเชื้อราสีของเนื้อผลจะเป็นสีขาวนะคะส่วนถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนื้อผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงค่ะส่วนสาเหตุถ้ามาจากเชื้อแบคทีเรียนะคะลำต้นค่ะเมื่อตัดลำต้นแช่น้ำจะพบกลุ่มแบคทีเรียไหลออกมาเป็นสายนั่นเองค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับข่าวสารที่เกษตรจ๋าได้มาบอกเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราได้รับข่าวสารด้านการเกษตรไปหลากหลายเรื่องกันเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเกษตรจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการบอกเล่าข่าวเกษตรซึ่งออกอากาศเวลาประมาณ 16-17 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงผ่านระบบ AM ด้วยคลื่นความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และสามารถติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้ที่ rbs921.rtarf.mi.thพร้อม Facebook ไลฟ์921ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เกษตรจ๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: เอ้ามีอย่างมาฝาก
1: เอาอ้ายกระเวบมังกรฝากลอตเตอรี่นั่นเด้อ้ายบ่เคยเห็นบ่นี่บ่ต้องไปย่างหาซื้อลอตเตอรี่ให้มันเมื่อยมาให้มันฮ้อนแดดเลยแค่เข้าเว็บนี่ก็พอจ้ะสะดวกสบายบ่คักเลย
0: ไปก็เลิกบ่ดีเด้อ
1: เอาอ้ายจะไปไส
0: มังสันแล้ว
1: โอ้ย

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065 799 7325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วเป็นยังไงบ้างฝนฟ้ายังพรำอยู่เลยเนาะโอ้แม่นแค่เหลือเกินเนี่ยแหละดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับเรื่องราวของหน่วยงานที่ตรวจสอบอากาศเนี่ยโหดาวเทียมเห็นหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้แอปที่เขามีการโหลดเข้ามาในโทรศัพท์มือถือก็แม่นนะมาจากเหตุการณ์จริงเลยหลบฝนได้เลยตอนนี้อยู่ในกลุ่มฝนพอไปข้างหน้าประมาณสัก10กิโลจะไม่มีฝนใช่จริงๆนะครับโอ้นี่แหละเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะตรวจสอบอากาศกันทุกวันเด้อเพชรบูรณ์บ้านเราก็อิทธิพลมาจากที่ฝนตกหนักในเขตของภาคกลางภาคตะวันออกนะแล้วก็ในเขตของกรุงเทพมหานครท่วมกันหลายๆนะเห็นไหมปราจีนในเรื่องราวของจังหวัดตราดนี่คลื่นลมในทะเลแรงนะฝั่งอ่าวไทย 2-3 เมตรหรือสูงกว่านั้นก็มีนะแล้วก็มีอันดามันก็เช่นกันนี่แหละเพราะฉะนั้นอากาศเพชรบูรณ์บ้านเราวันนี้นะฝนฟ้าตกพรำก็จริงนะแต่ตามห้วยหนองคลองบึงน้ำไหลขุ่นคลักเลยลงมาดูดีๆเด้อจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากอ่ะนะดูดีๆพ่อแม่พี่น้องที่รักครับอย่าประมาทไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มนะที่จุดที่น้ำท่วมถึงทุกปีอย่างเงี้ยต้องตรวจสอบดีๆเกือกสวนไร่นาบ้านช่องต่างนะประมาทไม่ได้นะครับเตรียมพร้อมไว้กระสอบทรงกระสอบทรายเข้าของยกขึ้นที่สูงไว้นะถือว่าทำได้เต็มความสามารถแล้วถ้ามากกว่านั้นเราค่อยว่ากันอีกทีนึงหรือน้อยกว่านั้นก็ถือว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นรายการนี้เอามาพูดมาคุยเรื่องอากาศเนี่ยถือว่าเป็นมานมนานแล้วนะมีคนแซวอยู่เมื่อก่อนทำไมถึงตะขาวต้องคุยถึงเรื่องอากาศมันประมาทไม่ได้นะกับเรื่องธรรมชาติเนี่ยโอเขาให้ความสำคัญมากรายการนี้ก็ฟังได้นะ7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวโอเขาดำเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5นี่แหละหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยวันละ1ชั่วโมงเนาะ 5:00 นถึง 6:00 นทุกวันเลยข่าวสารบ้านเมืองทั่วไปเศรษฐกิจเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันเล่าสู่คุณฟังทุกวันสิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าๆใกล้ตัวไกลตัวเล่าถึงนอกโลกเนาะเรื่องทำมาหากินในต่างๆนานาก็ถือว่าใกล้ตัวเอามาพูดคุยให้เป็นประโยชน์เป็นสาระกันทุกวันเอาไว้สะกิดเตือนใจในความเป็นอยู่เรื่องดีเนาะเอามาเล่าให้เป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างเรื่องที่ไม่ดีเอาไว้ตั้งรับนี่แหละรู้ไว้ใช่ว่าเลยละว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรายการนี้คุยได้ทุกเรื่องทุกราวอยู่ในกฎกติกาการทำรายการนะครับเอาละมาดูเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดมาคุยกันต่อเนาะสักหนึ่งเพลงก่อนจบพริมๆกันสักหน่อย

ช่วงแรกก็ผ่านไปมาคุยช่วงที่สองกันต่อเนาะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับในเรื่องราวของภัยสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการหลอกผ่านในมือถือของเรามากพอสมควรเนาะหรือเกิดเรื่องเกิดราวในโทรศัพท์มือถือของเรามากซะเหลือเกินแต่บอกแล้วว่าถ้าใช้ในทางที่ถูกมันก็ไปได้สวยนะใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดนี่ชีวิตลงเหวลงนรกได้เหมือนกันนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับดูดีๆด้วยเนี่ยในกรณีมีข่าวออกมานะเห็นแล้วก็รันทดใจไม่ใช่ข่าวเดียวสองสามข่าวใกล้เนื้อใกล้ตัวไปพบปะก็เคยเจออยู่ใช้มือถือในการที่จะติดต่อสื่อสารกันในเรื่องทางชู้สาวเนาะจบเลยพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าคู่ชีวิตของเรารู้เนี่ยจบนะอย่างน้อยก็มีเรื่องมีราวแล้วฆ่ากันตายก็มีนู่นนะประมาทกันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในคู่ไหนที่ดูท่าทางแล้วมันดูแล้วไม่ไหวกันจริงๆหรือไม่ชอบกันแล้วอะไรเงี้ยก็บอกกันตรงๆไปเนาะถ้ามาใช้กันอย่างนี้เนี่ยบางครั้งบางคราวมันจะก่อให้เกิดในเรื่องราวของเกี่ยวกับเขาเรียกว่าบันดาลโทสะเห็นไหมฆ่ากันตายนะหญิงไปติดในเรื่องราวของกรณีโทรไปหาไลน์ไปหานัดแนะกันนะในเรื่องราวที่เกิดเรื่องเกิดราวไม่ในทางชู้สาวโอ้ฆ่ากันตายวันนี้เห็นแล้วรันทดเหมือนกันข่าวออกมาเนาะเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ฆ่าก็อย่างน้อยก็คู่ชีวิตรวนเรพังกันไปข้างเนื้อเนาะโอ้โหถ้าไม่มีสติว่าจะนั้นดูดิเมื่อก่อนกว่าจะจีบกันกว่าจะมีการแต่งงแต่งงานกันได้เนี่ยโอ้มันเป็นไทยจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ววันเดียวก็ได้เรื่องแล้วนะส่งหัวโจงหัวใจใส่ไว้ให้พักเดียวก็ได้เรื่องแล้วนะกลายเป็นอื่นไปแล้วล่ะนัดเจอนัดพบกันแล้วจบเนี่ยไปดีก็ดีไปไม่ดีก็พินาศกันไปเนี่ยตามที่เห็นนะเห็นข่าววันนี้เห็นเราโอ้พี่ๆน้องๆเราก็เคยคุยให้ฟังอยู่ว่าน่าจะเอาเรื่องอย่างนี้มาคุยบ้างตะขาวว่าอย่างนั้นจะได้สะกิดเตือนใจผู้คนตัดสินใจคุยให้ฟังนั้นใช้กันในทางที่ถูกเด้อในเรื่องนี้เยอะมากนะลูกเด็กเล็กแดงเดี๋ยวนี้ตัวเล็กตัวน้อยเห็นไหมตามที่เป็นข่าวแม่9ขวบนะพ่อ13ไปเงี้ยโอ้โหไปกันใหญ่แล้วโอ้ยเนาะสังคมมันเจริญเกินเหตุหรือเปล่าดูกันดีๆเด้อเรื่องอย่างนี้นะตั้งสติกันดีๆสอนลูกสอนหลานในเรื่องราวของกรณีไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนในทิศทางที่ดูท่าทางแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยช่วยกันตักช่วยกันเตือนนะครับเตือนฟังก็ฟังไม่ฟังก็ค่อยว่ากันไปในเรื่องราวอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นข่าวทางสังคมเหมือนกันเอามาพูดเอามายกตัวอย่างให้ฟังมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่รับรองแต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยครอบครัวไม่เป็นครอบครัวหรอกคู่ไม่เป็นคู่หรอกนะถ้าเกิดให้การอย่างนี้ขึ้นมามันมาจากเครื่องมือทันสมัยนี่แหละนะโดยกรณีล่อตาล่อใจก็ชมมาสวยสักหน่อยอย่างงุ่นอย่างนี้หล่อสักหน่อยอย่างงุ่นอย่างนี้พักๆเรียบร้อยนะคนมีคู่อยู่แล้วก็ลืมมันเลยกลายเป็นนั่นแหละปัญหาทางสังคมปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเอามาเล่าสู่คนฟังเนี่ยอันตรายเด้ออันตรายเด้อหลักฐานเปี้ยเลยละลืมลับว่าอย่างนั้นตีกันนู่นแหละหูดับจำไม่นะกระโดดแทงศอกกันตายคาที่ก็มีเห็นไหมตามข่าวโอ้โหบันดาลโทษะดูดีๆนะใช้ให้เป็นประโยชน์นะใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะแล้วอย่าลืมในเรื่องของการตั้งสติในการใช้มันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะขึ้นสวรรค์ได้หรือลงนรกได้มันมีทั้งหัวทั้งก้อยเด้อดูดีๆเด้อความทันสมัยนี่ไม่ธรรมดานี่ยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวนะเรื่องอื่นนี่ไม่ต้องถามมันมาในชนิดที่ว่าบางครั้งบางคราวไม่ซ้ำเมนูเนาะในทิศทางของการที่จะทำให้เสียหายหรือทำให้เกิดกรณีในทิศทางไปในทางที่ดีก็ไม่ซ้ำเมนูเหมือนกันนะมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้ในทางที่ดีแล้วก็เปลี่ยนผันไปได้ในทางที่ไม่ดีเป็นได้สองอย่างนะครับฝากไว้ด้วยเด้อเรื่องนี้เนาะ

อย่าลืมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการนำสิ่งใหม่ๆมาใช้ในการทำอาชีพนะบางครั้งบางคราวเนี่ยมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยถึงจะทันต่อในการที่จะผลิตผลผลิตต่างๆนานาที่เป็นสินค้าที่เราต้องการที่จะเอาไว้เป็นชิ้นงานในการที่จะเอาออกก่อให้เกิดรายได้หรือก่อให้เกิดเงินนะครับเนาะตัวนี้นะครับหนึ่งเรื่องของกรณีเป็นเกษตรกรเรื่องอย่างเช่นใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยต้องเรียนรู้แล้วนะเออใช้เครื่องทุ่นแรงเข้ามากรณีดำนาเมื่อก่อนนี่ดำกันชนิดที่โอ้โหหลังปวดหลังแข็งลงแรงกันเอาโคงเอาแขกกันนะครับเนาะหรือไม่ก็รับจ้างช่วงหลังช่วงหลังหาคนรับจ้างไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิวัฒนาการเครื่องมือทันสมัยเครื่องดำนาเห็นไหมบริษัทต่างๆนานาเขามีการคิดค้นกันมาบางที่ก็พอไปได้บางที่ก็ตอนนี้โอ้โหเล็บเดียวหมดนาใช่แล้วราคาถูกอีกต่างหากนะในเรื่องราวของกรณีการใช้เคมีพันต่างๆเมื่อก่อนใช้โยกเป็นถังเอาถังละกี่บาท50-60 บาทมีงานทำกันเป็นแถวเดี๋ยวนี้เรียบร้อยไม่ถึง10 นาทีแปลงใหญ่หมดแล้วบินด้วยโดรนนะถ้ากรณี100 ไร่ในบิน4 เครื่องในเที่ยวเดียวก็หมดแล้วเนาะนั่นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดในเรื่องวิวัฒนาการในการทำกินนะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเด้อตัวนี้นะดังนั้นมันไม่ทันหรอกในเรื่องราวของเส้นทางที่จะเข้าสู่เส้นทางความต้องการของการอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเรื่องของผลิตผลที่เราต้องการส่งออกไปในตลาดนะครับตามความต้องการที่จะเอาไปสร้างสรรค์ให้เกิดรายได้กันนะครับตัวนี้สำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องราวของโดนนี่ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆโดนเนี่ยนะโอ้โหหลายเรื่องหลายราวตอนนี้กรณีเป็นแปลงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นขิงใช้ในเรื่องราวของพิกัด GPS ดูว่าจุดไหนขิงเป็นโรคหรือไม่เป็นโรครู้หมดเลยนะโอ้จับความร้อนความร้อนจับความสูงความต่ำโอ้นี่แหละตีโดนขึ้นไปตามความสูงที่ตามมาตรฐานที่แอปก็มีการตั้งไว้ว่าถ้าจะดูเนื้อที่ตรงนี้ต้องบินขึ้นสูงประมาณเท่าไหร่ตั้งพิกัดเลยนะตามสูตรรู้เลยว่าแปลงนี้บวกลบคูณหารแล้วตรงไหนเสียหายบ้างแล้วก็เป็นเงินประมาณเท่าไหร่เขาทำกันถึงขนาดนั้นเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไม่ธรรมดากรีดยางพาราตอนนี้นะไม่ต้องมีการออกไปสอดเปียกฟงเปียกฝนกรณีฝนตกฝนตกไม่ทันระวังทรมานทรกรรมลงงูเงี้ยวเขี้ยวขบอีกต่างหากใช้หุ่นยนต์กรีดบอกประกอบโคนไว้เลยแล้วตอนนี้มีชนิดที่ว่ากรีดต้นนี้เสร็จนะมีอยู่ประมาณ10 ตัวในเนื้อที่มา40 ไร่เนี่ย10 ตัวเนี่ยถือว่าโอเคนะกรีดจากต้นนี้เสร็จออกจากต้นนี้เดินไปต้นนู้นนานเป็นอย่างนั้นไปอีกหุ่นยนต์นะตั้งโปรแกรมไว้เลยนะครับเจ้าของมีการนั่งกดโทรศัพท์หรือว่ากดคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านเลยหุ่นยนต์ทำงานเรียบร้อยเนี่ยไม่ขอกระควายกินอย่างต่างหากไม่กลัวงงกลัวงูไม่กลัวยุงไม่สูบบุหรี่ไม่อู้งานนะไม่ลักขี้ยางขายพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมันดีนะนะหุ่นยนต์นะลองไปดูสิในประเทศลาวเนี่ยนะไปดูได้เลยนะครับสารคดีก็มีอยู่ลองดูนะจีนเข้ามาเปิดในเรื่องราวของแปลงใหญ่ไว้ที่ลาวเป็นยางพาราเริ่มใช้หุ่นยนต์แปลงแรกของโลกแล้วว่าดูท่าทางดีมากของไทยก็เริ่มใช้แล้วนะครับเนาะแต่มันไม่ถึงขนาดว่าออกจากต้นนี้เดินไปต้นนู้นนะไอ้นี่อย่างนั้นเลยนะเก่งขนาดนั้นนะมนุษย์เราไม่ใช่ธรรมดาไม่พูดไม่จาอีกต่างหากทำงานอย่างดีรับมงรับมีดเองอีกเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องมีการสร้างในเรื่องใหม่ๆตามกำลังทรัพย์ตามกำลังในทิศทางการบริหารของเราเนาะเข้าสู่เส้นทางของให้มันทันโลกทันสมัยด้วยนี่อาชีพถึงจะได้ไปแบบเป็นล่ำเป็นสันนะครับ

เดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องลองให้รางวัลชีวิตสักหน่อยดินะแต่ถ้าไปก็ถ้าไปเที่ยวก็คือเที่ยวจริงๆเนาะบางทีเราก็ผ่อนคลายในทิศทางของเห็นโลกสวยงามบ้านมงบ้านเมืองสถานที่ต่างๆนานาสวยงามแต่ถ้าไปเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะไปดูสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วมาใช้ในตัวเราเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีไม่ต้องหลบกูเขาไม่เคยไปเลยนะตอนแรกนะเข้าไปกรุงเทพไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นห้างเหมือนทั่วไปศึกษาในเรื่องราวของการขึ้นรถไฟฟงไฟฟ้าต้องหยอดเหรียญยังไงต้องลงใต้ดินยังไงเวลาลงทำยังไงจะขึ้นสถานีไหนลงสถานีไหนทำยังไงเรียนรู้พอสมควรแต่ที่ไม่เคยเห็นในเรื่องของการกินการอยู่เข้าไปที่ตลาดไทยเข้าไปที่ตลาดสี่มุมเมืองพ่อแม่พี่น้องแตงโมก็ส่วนแตงโมกองพันเดินเทินทึกส่งไปทั่วประเทศทุโรงทุเรียนหัวหงโหหอมหัวกระเทียมพืชผักมีทุกอย่างที่พ่อแม่พี่น้องเอามาใช้กินใช้อยู่กันเป็นล็อกๆเลยเป็นโซนๆเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันมีการระบายออกไปทั่วประเทศทุกภาคเนาะเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าผักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสี่มุมเมืองตลาดไทยไม่ค้าผักอย่างเดียวนะค้าผลหมากรากไม้อีกต่างหากหน่อไม้ปี๊บนะจะซื้อหน่อไม้ปี๊บไปตรงไหนขายแต่หน่อไม้ปี๊บไม่ปนกันตรงไหนเลยนะจะไปซื้อในเรื่องของหัวคาไปเลยจุดที่เขาขายคาเนี่ยใครจะไปซื้อในเรื่องของกรณีก้านทูนไปเลยจุดที่เขาขายทูนถ้าไปขายสระพงนี่ไม่เจอหรือจารุณีอย่างเงี้ยนะต้องไปที่ทุนนะครับแม่ถ้าเขาเกิดไม่ทันว่าทุนฮิรันทรัพย์ว่าอย่างนั้นต้นทุนนั่นก็ก้านทุนเนี่ยมากินแกงส้มแกงเหลืองหรือเอามากินกับส้มตำมันแหละนะเราทำได้หลายเมนูโอ้มันทันสมัยขนาดนั้นเลยนะเขาไปเห็นแล้วลักษณะการขายทั้งส่งและปลีกเนี่ยทั้งขายส่งและขายปลีกบางทีเขาไปทำในจุดขายส่งอยากจะกินในเรื่องราวของกรณีซื้อพริกหยวกสัก10บาทว่าอย่างนั้นที่ไหนได้ก็ขาย1เข่ง150ว่าอย่างนั้นเอาไปเลยตาขาวโอ้กินพริกหยวกแล้วแผดหูราดจี้หมดเมื่อถามแล้วกลัวเสียความไม่เอาก็กระไรอยู่จริงๆเอาไปแค่ตำน้ำพริกกวาดมาเข่งน้อยนึง5กิโลนะกินยังไม่หมดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วน้อยใช้ตู้เย็นไว้ตาขาวก็ขึ้นมากินทุกวันนะพริกหยวกที่ว่าเอามาตำน้ำพริกองอ่ะนะหงายท้องหงายไส้เลยพ่อแม่พี่น้องเลยเขาขายทั้งขายปลีกและขายส่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าจุดไหนเขาขายปลีกด้วยถ้าไปถามในจุดที่ขายส่งเนี่ยเราก็ไม่ได้กินเราต้องกินทีเยอะๆโอ้โหจบเลยเพราะฉะนั้นนะเนี่ยน่าศึกษาไปเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจไปเห็นแล้วอยากจะทำพืชทำผักนะเอาส่งไปตลาดสี่มุมเมืองบ้างหรือว่าตลาดไทยบ้างนะครับดูท่าทางแล้วจุดขายนี่ไม่ยากเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆเนี่ยมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะครับแหล่งผลิตผักที่ใหญ่ที่สุดของทางภาคเหนือก็เพชรบูรณ์นี่หนึ่งในนั้นเลยนะลองไปแถวปากดุกดูสิเดี๋ยวนั้นก็มากนะลงไปแถวเข้มสนดูสิใครอยากจะกินกรณีหัวประกาศไปแถวหนองแม่นาแถวนั้นหัวหมูประกาศดีใครอยากกินกระลำไปแถวเข้มสนใครอยากกินเผือกต้องไปที่นี่เลยดงหลงนะหมู่หกตำบลเข้มสนเขาขอเพชรบูรณ์นะปลูกได้แต่ตรงนั้นเลยตรงอื่นไม่รู้ทำไมปลูกไม่ขึ้นเนาะนี่แหละกระทอกร็อกนี่ต้องไปนู่นเลยแถวแถวน้องแม่นาแถวแถวโคข้อรอยต่อน้องแม่นากับโคข้อมีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอะโวคาโดนะตอนนี้ก็ปลูกได้ทั่วเลยในบริเวณเขาข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวต่างๆนานาเนาะเราสามารถที่จะศึกษาได้มันเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจเรื่องการค้าการขายต่างหากหลังจากนั้นพอเรากลับมาหลังจากให้รางวัลชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเรานึกถึงภาพนู้นภาพนี้ภาพนั้นที่ไปเห็นอย่างเกี่ยวกับเขาว่าไหมดีไหมล่ะมาคุยเรื่องอย่างนี้

มาดูในเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีกันสักหน่อยไปวัดไปวาปัจจุบันนี้นะก็เริ่มที่จะเข้าวัดเข้าวากันบ้างแล้วจากในเรื่องราวของการกระตุ้นนะในทิศทางของสืบสานสานต่อวัฒนธรรมประเพณีและศาสนานะนี่แหละยังพอมีคนไปอยู่ทำบุญกันเนาะโหน้อยมั่งมากมั่งตามจิตศรัทธาตามกำลังที่จะต้องทำบุญกันแต่จริงๆแล้วการทำบุญทำทานนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเราไม่ต้องไปเกรงจงเกรงใจหรอกถ้าไปปั๊บนี่ดูพระค่อนข้างที่จะมาตรฐานหน่อยค่อนข้างที่ดูแล้วโอ้โหถ้า10บาท20บาทนี่คงจะไม่กล้าทำกลัวพระไม่พอใจนะเราผู้สืบสานศาสนาค่อนข้างที่จะรังเกียจอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วนะเราก็ทำในทิศทางตามที่เรามีเราเกิดนะตามมีตามเกิดของเราเนี่ยแหละถือว่าได้ทำแล้วกับข้าวก็เอาไปตามที่ว่าให้สะอาดให้ถูกหลักอนามัยนะดูในเรื่องราวของกรณีคุณพระคุณเจ้าเนี่ยฉันแบบลงเนื้อลงตัวไม่ใช่ว่ากับข้าวข้างคืนไปกับข้าวที่ดูท่าทางแล้วไม่ใช่สะอาดอย่างเงี้ยไม่เอานะอย่างนั้นถือว่าไม่ได้แค่ได้บุญละเอาสิ่งดีๆไปทำเงินทองก็พอทำได้อยู่ช่วยกันสร้างตรงนู้นช่วยกันเติมตรงนี้นะแต่อย่าให้ถึงขนาดมากบางที่ที่เป็นข่าวนะเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านมาจากไหนนะพุทธพาณิชย์แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยนะบางคนเนี่ยแทบที่จะตอนนี้สับสนในการที่จะเข้าสู่การทำบุญทำทานกันไม่รู้แท้หรือจริงตาข่าวออกข่าวอีกแล้วว่าฉันโต๊ะกลงโต๊ะกลมเนี่ยล้อมจงล้อมจับกันอยู่บ่อยๆไอ้โต๊ะกลมเพิ่งสร้างข่าวรู้สึกว่ายังไม่ทันควันหลงกลายเป็นว่ามาอีกแล้วอย่างเงี้ยจะไปทำบุญตรงไหนตาขาวว่าอย่างนั้นเราทำด้วยจิตศรัทธาของเราที่ไหนก็ได้นะทำในทิศทางของตามความต้องการและตามกำลังของเรานะครับไม่ต้องไปเน้นในเรื่องราวของกรณีเอาหน้าเอาตาแข่งกันหรอกไม่ต้องไปเน้นในเรื่องราวของในทางกรณีเชิงพาณิชย์หรอกอะไรก็ตามนะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วสบายใจบางครั้งไปนั่งเนี่ยเห็นเพื่อนคล่องใส่เงินใส่ทองกันเยอะเนาะที่จะเอามาทำบุญทำทานกันเราไปนั่งรอบเดียวจบไม่กล้าไปอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะลองดูนะครับเนาะแต่บางที่บางทางเนี่ยเวลาเขาไปแล้วก็มาเล่าสูนฟังก็นั่งฟังอยู่โอ้โหก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะเรื่องอย่างนี้นะครับวิจารณญาณในการที่จะเข้าสู่เส้นทางของการสืบสานศาสนานะครับต้องใช้วิจารณญาณในการดูแลกันด้วยเนาะฝากดูแลด้วยเรื่องนี้เนาะข่าวก็บางทีก็พูดลำบากไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเป็นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นสรุปยังไงเนาะชีวิตมันเลยกลายเป็นว่าเอาตามที่หลับหูหลับตาก็ไปถือว่าทำถูกที่สุดละแค่นั้นแล้วก็ทำด้วยความสบายใจไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปเน้นในเรื่องราวของกรณีว่าผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดูแลศาสนาตรงนั้นจะไม่ชอบจงชอบใจแต่ไม่ต้องสอนละนะเข้าไปทำนะครับนั่นคือในเรื่องราวของสานะที่จะทำบุญร่วมกันโอเค

ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมันก็ต้องมีช่วงสุดท้ายของรายการเนาะบางครั้งบางคราวนี่ก็ฟังกันไปแล้วก็ใช้ประโยชน์กันบ้างเด้อเล็ดเล็กเล็ดน้อยก็ยังดีฟังแล้วเรื่องตรงก็ใช้ตรงก็ได้ถ้าไม่ตรงก็ประยุกต์เอาเนาะว่ากันไปแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแหละที่เอามาเล่าให้ฟังนะแล้วเรื่องจริงต่างหากจัดอยู่ในกฎกติกาและระเบียบของการทำรายการอีกต่างหากนะไม่มีกรณีทำให้สังคมเสื่อมเสียไม่ได้มีไปจิ้มแทงผู้ไหนกลางๆนะครับเข้าสู่เส้นทางของพาสังคมไปสู่ในเรื่องราวของการมีชีวิตที่สดใสการมีชีวิตที่มีความสุขนะตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วในการทำรายการวิทยุนะเขามีจรรยาบรรณกันอยู่นะบางครั้งพูดหวานมั่งไม่หวานมั่งนักจัดรายการใช่ไหมไปเที่ยวกูขาพูดเนี่ยคือบ้านๆเลยไม่ได้มีการดัดเสียงไม่มีการดัดทำนองไม่ได้การมีการทำไม่เพราะสลัวอะไรต่างๆนานาในของจริงที่เป็นบุคลิกในการพูดการจากันเลยแล้วว่ากันอย่างนั้นนะไม่ต้องมีการหยอดให้มันฟังแล้วมันอ่อนช้อยผู้ฟังค่อนข้างไม่ยกนี่โอ้โหคลืมว่าอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เอานะพวกขาวชอบแนวนี้ทำกันแบบอย่างนี้แหละนะเมื่อก่อนก็มีไอดอลอยู่หลายคนที่ทำรายการวิทยุอยู่นะทำเป๊ะๆแต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับอาจารย์สำริดนะไปฟังกันทั่วประเทศพวกเขาก็ไม่ได้เรียนแบบหรอกแต่เห็นอาจารย์สำริดพูดแนวนั้นเราก็ถือว่าการทำรายการวิทยุก็แปลกแนวเป็นกรณีเฉพาะตัวของแต่ละคนนักจัดการเนาะพวกเขาก็มีโอกาสที่จะทำงานอยู่ตรงนี้ก็คุยกันให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังแล้วเน้นนะนั่นคือความจริงใจไม่ได้เสแสร้งไม่แต่คำพูดไม่แต่ทำนองไม่แต่สำเนียงนะเราก็เอาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังเอาเรื่องที่เกิดประโยชน์เอาเรื่องที่เตือนใจเอาเรื่องที่สังคมนะครับอยู่ร่วมกันแล้วฟังจากรายการไปแล้วสามารถที่ประยุกต์ใช้กันได้ร่วมกันก่อให้เกิดประโยชน์นะครับนี่คือสิ่งดีๆจากการทำรายการวิทยุเนาะเพราะฉะนั้นเปิดฟังกันได้เด้อรายการโกข่าวเล่าเรื่องเนี่ยนะเปิดฟังกันได้นะครับก็7วันเต็มๆวันละ1ชั่วโมงบทเพลงนี่ก็เพราะเลยละบางเพลงก็เป็นเพลงเศร้าเพลงช้าบางเพลงก็เพลงเร็วบางเพลงก็เพลงทันสมัยบางเพลงก็เป็นเพลงกึ่งๆกลางๆนะยุค90ยุค80ได้ก็ว่ากันไปตามที่พ่อแม่พี่น้องขอกันเข้ามาเราก็จัดให้นะประมาณสัก4เพลง5เพลงอ่ะต่อวันเนาะวันนี้ก็ต้องอำลาพระจักรดีกว่านะดูเวลาแล้วหมดเวลาแล้ววะเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขและความโชคดีที่ฟังรายการทุกคนนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันเนาะสวัสดีครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีขวัญข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านหน้าดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานร่วมปัด

ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนายกรัฐมนตรีค่ะนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นิวยอร์กนำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ค่ะโดยประสบความสำเร็จเพราะภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้นค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580ค่ะโดยไพบูลย์ ณรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นที่จัดรถโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดค่ะเนื่องจากกองทุนที่นี่มีการมองระยะยาวและจะเข้ามาลงทุนต่อเมื่อสนใจจริงๆการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกความเป็นกลางคือจุดแข็งที่สุดของประเทศไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยราว 500,000 ล้านบาทปีนี้ไหลกลับเข้ามาแล้วราวร้อยละ10จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทค่ะและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรับรองซึ่งขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันเช่นผลักดันบัญชีออมเพื่อการลงทุนในบุคคลให้เกิดผลจริงขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าก่อนที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศจะตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนใดจำเป็นต้องเข้าใจทิศทางของประเทศนั้นก่อนดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะจึงตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมกับ BOI และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้ธุรกิจใหม่สามารถระดมทุนในตลาดทุนไทยได้โดยนางสาวออนกัญญาพิบูลธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารอเมริกาNational Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมรถโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่าลงทุนเข้าประเทศเป็นอย่างดีทั้งเรื่องโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลพลังงานและสังคมสูงวัยนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าใจในระยะยาวค่ะในส่วนของนายพิพัฒน์เหลืองณฤมิตรชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์ในฐานะพันธมิตรธนาคารแห่งอเมริกาให้ความเห็นว่าตลาดหุ้นไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนในฐานะหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดปัจจัยบวกทั้งการ

เมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและมุมมองเชิงบวกจากมูดดี้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นสิ่งที่ต้องทำคือบริษัทจดทะเบียนต้องแสดงความเติบโตของกำไรเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนต่อ GDP เป็นร้อยละ30และความมุ่งมั่นในการปฏิรูปผ่านการเข้าเป็นสมาชิก OECD จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของตลาดไทยซึ่งนอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าต่างประเทศช่วยให้ต้นทุนการกู้ยืมของไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแต่ไทยต้องรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพไว้ให้ได้ค่ะเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลค่ะย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนเผยสถิติยอดทำใบขับขี่สาธารณะพุ่งกว่า3เท่าตัวเตรียมเปิดทำใบขับขี่สาธารณะเฉพาะวันเสาร์ที่26กันยายนณขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5ค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องค่ะภายในวันที่30กันยายน2569เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learningมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นค่ะนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นจำนวนมากค่ะจากข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม2569ที่ผ่านมาพบข้อมูลดังนี้สถิติใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทำใหม่ก่อนลงนามความร่วมมือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569เฉลี่ย 2,915 ใบต่อเดือนค่ะหลังลงนามความร่วมมือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2569เฉลี่ย 8,499 ใบต่อเดือนค่ะเพิ่มขึ้น 191.6% เกือบ3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะสะสม 162,310 ใบค่ะและสถิติใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทำใหม่ก่อนลงนามความร่วมมือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569เฉลี่ย 2,271 ใบต่อเดือนซึ่งหลังลงนามความร่วมมือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2569เฉลี่ย 8,072 ใบต่อเดือนค่ะเพิ่มขึ้น 255.4% กว่า3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสะสม 183,415 ใบค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมาย

0: และมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้ค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีค่ะแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ค่ะส่วนปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่27กันยายนโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่25จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 970กิโลเฮิรตซ์ FM 99กิโลเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rta

0: rf.mi.ph.
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนมิตรโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
4: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
5: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะก็ความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
6: น่ารักอ่ะตัวเองผิวข้าผักสวยจังเลยนะ
5: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
7: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
8: ว่าในเรื่องการใช้รถท่านหลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
9: ความคิดดีจังหนูชอบ
10: ผมก็ชอบนะ
11: ป้าก็ชอบ
12: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
13: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
14: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
15: ้คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประมือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี269ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: เกิดมาสร้างความดีที่หลากหลายแก่ไว้ลายให้โลกรู้ฉูกสีเจ็บแล้วจำเป็นครูรู้วิธีตายให้มีบุญนำช่วยค้ำชูขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหนุ่มสาวท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่12เดือนกันยาวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2569อาตมาภาพพระครูสารวชิราภรณ์อำเภอลมสักแนะนำรายการธรรมนูญชีวิตมาสู่ท่านสาธุชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านคราวที่แล้วตมาภาพคิดว่าฝนมันจะจืดจางห่างหายแต่ก็มีฝนประปรายในบ้านของเรานะเนี่ยตกปล่อยๆอย่างเนี้ยดินอุ้มน้ำคือน้ำฝนสะสมในดินเยอะแล้วก็ตามประกาศของกรมอุตุก็บอกว่าระวังดินถล่มดินพังทลายนะญาติโยมสาธุชนที่อยู่ใกล้กับภูเขาก็ระมัดระวังผู้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำก็ระมัดระวังอย่างนี้เป็นต้นนะบางแห่งบางที่ก็ได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกัน แต่ในขณะปัจจุบันเมื่อก่อนที่จะมาเข้ารายการตมาดูข่าวในโซเชียลก็เห็นหลายจังหวัดและโดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานครน้ำ

วมทุกพื้นที่50เขตแล้วก็ต่างจังหวัดจังหวัดสระแก้วจังหวัดแถวๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้ภาคตะวันออกนะนะก็จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสระเชิงเซาจังหวัดหลายอีกหลายจังหวัดก็ไม่ใช่น้ำไปจากบ้านเรานะญาติโยมก็เป็นน้ำฝนทั้งนั้นถ้าน้ำไปจากบ้านเราเนี่ยน้ำมันจะขุ่นน้ำมันจะแดงแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ำฝนเนี่ยน้ำที่ท่วมถนนหนทางน้ำที่ท่วมบ้านก็ในกรุงเทพเนี่ยน้ำมันใสนะเป็นน้ำฝนที่สะสมแล้วก็ระบายออกไม่ได้พร้อมกับน้ำทะเลหนุนขึ้นมานะก็ได้รับความลำบากเอาใจช่วยกับคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ตกสะสมเยอะแยะมากมายแต่ในต่างจังหวัดจังหวัดสระแก้วจังหวัดแถวๆนั้นน้ำไหลบ่าจากภูเขาน้ำมันก็ขุ่นนะทั้งหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบก็เราท่านทั้งหลายก็เอาใจช่วยกันเมื่อวานนี้ตมาภาพผ่านไปที่ตลาดลมสักสายน้ำพุงนะหน้าแถวแถวหน้าวัดประชุมคงคารามเห็นกู้ภัยเอาเรือขึ้นรถเพื่อที่จะไปช่วยเหลือในภาวะน้ำท่วมอย่างนี้นะก็ถามคนใกล้เคียงก็บอกว่าแถวแถวจังหวัดของเราก็มีอยู่นะแล้วก็เลยลงไปแถวใต้ก็คือคงจะไปถึงกรุงเทพนะก็ตลอดถึงปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระที่โยมทั้งหลายรู้ว่าในแถบถิ่นบ้านเราลมเก่าลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์บางแห่งบางที่เนี่ยก็ทำบุญในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรพอช่วงสายๆมา3โมงเช้าหรือ10โมงเช้าโดยประมาณเนี่ยก็ทำบุญข้าวสากกันนะสลากพัดคือข้าวสากในวันเพ็ญเดือน10น้ำหลากน้ำหลายเยอะแยะมากมายพืชพันธัญญาหารก็เยอะแยะมากมายนะก็ญาติโยมทั้งหลายก็ได้พาลูกพาหลานไปบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายทานเป็นสังฆทานในเทศกาลของการทำบุญข้าวสากที่ไหนที่ไหนก็ได้ต้อนรับญาติโยมสาธุชนก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณนะกับญาติโยมที่เข้ามาทักทายในไลฟ์สดวันนี้ก็โยมสุจิตเครืออินที่อยู่จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาฝนไม่ตกแต่ก็แจ้งการรับชมรับฟังรายการมาว่าเสียงและภาพชัดเจนในไลฟ์สดวันนี้อนุโมทนากับโยมสิงหเดชรักษาสัตว์ที่อยู่ลมสักก็ระวังนะโยมสิงหเดชก็น้ำในแม่น้ำป่าสักก็ขึ้นลงๆอยู่นะขึ้นลงๆอยู่ก็ขอเจริญพรนะโยมดำรงวงศิโยมดำรงวงศิราช

นะก็อนุโมทนากับโยมดำรงโยมวิไลพรโยมวิไลพรที่อยู่บ้านดงลานก็ทักทายเข้ามาอนุโมทนากับทุกท่านที่กำลังสดับรับฟังรายการธรรมนูญชีวิตตอนเย็นๆค่ำๆนะโดยเฉพาะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยมีรายการธรรมะจากมหาวิทยาลัยพ่อขุนผาเมืองนะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยพ่อขุนผาเมืองด้วยโดยที่มีครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์มาดำเนินรายการในช่วงค่ำๆสุดท้ายก่อนที่จะนอนในคืนนี้เนี่ยก็เป็นธรรมบรรณาการในรายการธรรมนูญชีวิตที่ตมาได้ดำเนินรายการ ทั้งในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยญาติโยมเป็นการที่บอกแจ้งแถลงข่าวในเรื่องการบุญการกุศลนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็กะว่าบุญข้าวสากเสร็จแล้วก็กะว่าจะไปร่วมสังฆกรรมกับพระภิกษุสามเณรไปร่วมสังฆกรรมคือไปฟังการสวดพระปฏิโมกข์ร่วมกับพระสงฆ์ก็เลยไม่ได้ไปจัดนู่นนี่นั่นดูแลนั่นนี่นู่นนะก็เลยพลาดไปก็เลยก็ต้องปริสุทธิอุโบสถรูปเดียวนะก็อธิษฐานไปอย่างนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฝนบ้านเราเนี่ยก็ยังตกอยู่นะแต่ก็ช่วงเป็นปลายฤดูละก็คงจะมีน้อยคงจะมีน้อยแต่ในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติของญาติโยมก็ยังมีเยอะมากแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดูจากญาติโยมนำพาลูกเต่าเหล่าล้านไปทำบุญกุศลเพื่อจะเป็นการสืบสานประเพณีบุญข้าวสากหรือบุญสลากพัดเนี่ยหลายวัดหลายพื้นที่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์อาหารการขบฉันถวายพระเจ้าพระสงฆ์ท่านนอกจากนั้นญาติโยมสาธุชนก็ได้รับพระงานนิสงอันนี้ก็หลังจากที่พระเจ้าพระสงฆ์ท่านฉลองศรัทธาข้าวสากของญาติโยมแล้วท่านก็ยังแบ่งปันให้กับญาติโยมสาธุชนคือบุญอย่างนี้เป็นบุญที่เรียกว่าบุญแบ่งปันนะบุญแบ่งปันเรื่องการให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของภาคส่วนต่างๆก็คือพระสงฆ์สามเณรก็ได้รับอย่างล้นเหลือญาติโยมสาธุชนผู้ไปบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติก็ได้รับทั้งบุญทั้งสิ่งของผู้ที่อยู่บ้านอยู่เรือนก็ได้รับสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นด้วยไปรับประทานนะเผื่อแผ่กันจุนเจือกันเพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลในพระพุทธศาสนานั้นจึงถือว่า

เป็นสิ่งที่เอื้อเฟื้อเจือจุนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการทำบุญในพระพุทธศาสนาการทำบุญอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีต่อยอดประเพณีที่บรรพชนของเราได้กระทำบำเพ็ญเพื่อให้ลูกหลานได้ต่อยอดได้สืบสานสืบต่อไปแล้วเราท่านทั้งหลายก็ได้นำต่อยอดสืบสารในการทำบุญนี้เพื่อลูกหลานจะนำไปต่อยอดสืบสารต่อไปอีกบุญนี้ก็จะเป็นผลิตผลเชื่อมโยงจากบรรพชนมาสู่ลูกหลานบุญอย่างนี้เป็นบุญที่ทำให้คนที่อยู่ในโลกนี้คนที่จากโลกนี้ไปแล้วได้รับผลอย่างเต็มที่อันนี้เป็นคติของพระพุทธศาสนาญาติโยมสาธุชนก็มีความเชื่อมั่นยืนยันว่าสิ่งที่ทำนี้จะเกิดประโยชน์แก่สรรพวิญญาณทั้งหลายต่างๆที่เราพร้อมน้อมใจไปให้แต่การที่เราใช้วัตถุดิบที่เป็นของเคี้ยวของฉันถวายแก่พระสงฆ์องค์เนนก็ถือว่าวัตถุดิบทั้งหลายเหล่านั้นก็จะกลายเป็นของละเอียดแม้แต่คฤหัสถ์ญาติโยมลูกเต่าเหล่าล้านที่ไปร่วมทำบุญก็ได้ของเคี้ยวของรับประทานทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเมื่อได้รับอย่างนี้สิ่งของทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นของหยาบเนี่ยก็จะกลายเป็นของละเอียดของละเอียดคืออะไรของละเอียดคือเป็นคุณประโยชน์หรือเรียกรวมกันว่าเป็นบุญนั่นแหละคือของละเอียดญาติทั้งหลายที่ละจากโลกนี้ไปท่านก็จะได้รับเป็นของละเอียดท่านจะได้รับสิ่งนั้นโดยที่เราได้แผ่ส่วนนี้ไปให้ท่านแต่เป็นของหยาบเนี่ยก็คือเป็นของที่เรียกว่าเป็นสื่อกลางนะเพื่อทำของหยาบให้เป็นของละเอียดแล้วก็ท่านที่ละจากโลกนี้ไปท่านก็จะได้รับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบางทีบางครั้งความเชื่อของเราก็เป็นความเชื่อที่บรรพชนทั้งหลายได้ปลูกฝังมาว่าทำอย่างนี้อย่างนั้นเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับดับชีพจริงอยู่ของหยาบซึ่งเป็นอาหารการขบเคี้ยวทั้งหลายเหล่านั้นก็จะกลายเป็นของละเอียดได้ก็เพราะว่าเราท่านทั้งหลายได้บริโภคหรือพระสงฆ์สามเณรบรรพชิตท่านได้ขบได้ฉันเป็นของละเอียดคือความมีพลังกายมีพลังใจมีความสดชื่นเมื่อได้รับอาหารเหล่านั้นก็จะมีพลังเพื่อที่จะได้ประกอบคุณงามความดีนะพระสงฆ์องค์เนนท่านก็ได้อนุโมทนาสาธุการสวดมนต์ให้พรแก่ญาติแก่โยมแล้วก็อุทิศส่วนกัลปนาผลอันนี้ให้กับบุพการีชนที่ท่านล่วงลับไปแล้วได้รับอนุโมทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนบางคนบางท่านก็ได้ยินได้ฟังมาว่าข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นของหยาบไม่สามารถที่จะ

ให้วิญญาณทั้งหลายมาเคี้ยวมากินได้แต่บุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นที่เกิดจากการกระทำโดยใช้ข้าวน้ำโภชนาอาหารเนี่ยเป็นสื่อกลางนะสื่อกลางอันนี้แหละก็จะแปรเปลี่ยนของละเอียดซึ่งแจกจ่ายถวายให้กับพระสงฆ์สามเณรแม้ว่าเป็นปฏิคาหกวานิพกคนขอทั้งหลายอื่นๆที่ท่านได้รับแล้วท่านก็ย่อมนำไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้สุขสมบูรณ์อยู่ได้ไปเป็นนี้คือเป็นบุญเป็นกุศลสัมมาปฏิบัติที่จะถึงบุพการีชนทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้รับความสุขความเจริญญาติโยมสาธุชนทุกท่านบุญทั้งหลายที่ท่านได้ทำจะเป็นบุญมากบุญน้อยบุญใหญ่บุญเล็กเมื่อเราได้ทำแล้วเราทำด้วยจิตใจปรีดาปราโมทย์รื่นเริงบันเทิงใจเมื่อเราได้กระทำบำเพ็ญแล้วเนี่ยก็จะเกิดการสั่งสมทั้งตัวเราได้รับทั้งญาติทั้งหลายที่ละจากโลกนี้ไปได้รับความที่เราได้ทำอย่างนี้แหละคือเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นการดำเนินชีวิตที่นำพาให้กายและก็จิตเราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมั่นคงได้อย่างมั่นใจความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอย่างนี้เป็นความสำเร็จที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านได้กล่าวไว้ในธรรมนูญชีวิตในข้อที่9ท่านบอกไว้ว่า คนประสบความสำเร็จหรือชีวิตที่ก้าวหน้าและก็สำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ผู้ที่ต้องดำเนินผู้ที่ต้องการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องให้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จไม่ว่าจะในด้านไหนๆก็ตามนะทุกด้านที่เราได้ดำเนินชีวิตอยู่หรืออาชีพการงานต่างๆการศึกษาท่านก็บอกว่าพึงปฏิบัติตามหลักของความเจริญงอกงามไพบูลย์ว่าเป็นหลักปฏิบัตินะเป็นหลักปฏิบัติที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์ผลนะแล้วก็เป็นการดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชนดำเนินตามวิถีของคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเป็นธรรมประดุจล้อทั้งสี่ที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางในคราวที่แล้วตมาก็นำเสนอนี่แหละก็คือเป็นการบุญเป็นการกุศลเนี่ยต้องเอามาย้ำว่าธรรมะที่ท่านเปรียบประดุจร้อรถทั้งสี่เนี่ยเพื่อที่จะนำพาให้ไปสู่ความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังหรือคาดหวังไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะ เครื่องนำพาให้เราไปพบกับความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าด้วยปฏิรูปเทสวาสะก็คือเลือกถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมญาติโยมทั้งหลายเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่ไหนเราก็คุ้นเคยตรงนั้นเราก็รักตรงนั้นเป็นสถานที่ที่เกิดเป็นสถานที่อยู่ที่กินสถานที่ทำมาหาเลี้ยงชีพของเราให้มีความสุขสำราญมีญาติพี่น้อง

มีเพื่อนมีฝูงนะเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่หรือแหล่งที่ดำเนินชีวิตที่ดีของเราซึ่งมีบุคคลและสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมเป็นที่อำนวยความสะดวกแก่การศึกษาพัฒนาชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเด็กโตเด็กหนุ่มหรือวัยกลางคนหรือวัยคนแก่หรือปัจฉิมวัยก็แล้วแต่ย่อมดำเนินชีวิตไปตามวิถีที่เราได้ดำเนินชีวิตเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมีอุปสรรคน้อยที่สุดมีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ใฝ่หาในสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากที่สุดด้วยเพราะว่าการที่เราจะสร้างคุณงามความดีและก็สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับเราตัวเราเองให้กับหมู่ชนให้กับสังคมเราก็ต้องแสวงหาความรู้ซึ่งท่านเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตให้สวยงามให้ดีงามแล้วก็มีความก้าวหน้าเจริญงอกงามไพบูลย์ญาติโยมการที่เราทำอย่างนี้เป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเราอยู่ดีมีสุขไม่ได้เบียดเบียนบีทาให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนสิ่งไหนที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่พอใจเราก็งดก็เว้นจากสิ่งเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นสร้างความสุขกายสบายใจให้กับตัวเราสร้างความสุขกายสบายใจให้กับผู้อื่นนะหรือความสุขกายสบายใจให้กับชุมชนและสังคมนะให้มากที่สุดอันนี้คือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฏิรูปเทศวาสะเนี่ยก็คือประเทศที่อยู่ของเรามีความสุขมีความเจริญมีความมั่นคงมีความพึงพอใจในการเป็นอยู่ในประเทศนั้นๆประเทศนั้นๆคือหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยของเรานะมีเพลงสมัยเก่าๆ เขาบอกว่าบ้านคือวิมานของเราเป็นเรื่องจริงถ้าไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อาศัยเนี่ยมันเป็นความทุกข์ความเศร้าแต่ถ้าว่ามีบ้านมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เหมาะสมแก่เราก็มีความสุขความเจริญการดำเนินชีวิตก็ปราศจากทุกโศกทั้งหลายมาปนนะไม่มีความโศกเศร้าปริเทวนาการด้วยการโศกเศร้าเสียใจก็แม้แต่คนอยู่ในป่าในภูเขาอาศัยอยู่ตามถ้ำตามภูตามเหวนะอาศัยเลี้ยงชีวิตเขาก็อยู่ดีมีสุขด้วยว่ามีที่อยู่ที่อาศัยบางทีอาจจะอพยพจากตรงนี้ไปสู่ตรงนั้นก็ชื่อว่าเขาหาที่อยู่ที่อาศัยที่เรียกว่าเป็นปฏิรูปเทศวาสะนะที่อยู่อันสม

วรแม้แต่ในถ้ำในภูในเหวในหลืบหินในซอกหินเขาก็ทำเป็นที่อยู่ที่อาศัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนในการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ได้ทุกก็เพราะว่าอาศัยดีงามความเข้มแข็งแห่งร่างกายความเข้มแข็งแห่งจิตใจนะเมื่อเรามีจิตใจเข้มแข็งสมบูรณ์บริบูรณ์เราอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะทุกที่เนี่ยให้ความอบอุ่นแก่เราอย่างในประเทศสยามหรือสยามประเทศของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นนะอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นแม้ว่าจะไปอยู่นู่นนี่นั่นหลายแห่งหลายที่ก็อบอุ่นเพราะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีข้าวน้ำโภชนาอาหารมีสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นก็การที่เราอยู่ในทุกที่ของสยามประเทศเราก็มีแต่ความสุขแต่ที่มั่นคงที่ดำเนินชีวิตที่เป็นบ้านเกิดจริงๆเรายิ่งมีความสุขเพราะมีข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายแม้แก่แต่ญาติของเราที่ละจากโลกนี้ไปก็ได้รับการ อุดหนุนบำรุงการค้ำชูเป็นอย่างดีแม้ว่าวิญญาณของท่านเหล่านั้นได้พบได้เจอในผลแห่งการกระทำของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็เป็นสุขมีความเบิกบานสมบูรณ์บริบูรณ์ก็คือดำเนินชีวิตในโลกนี้ก็สมบูรณ์บริบูรณ์ดำเนินชีวิตในโลกของวิญญาณท่านก็ได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูจากญาติทั้งหลายนะลูกเต้าเหล่าหลานทั้งหลายก็มีความสุขมีความเจริญแต่ก็ไม่มีใครหรอกที่อยากจะจากไปนะไม่มีใครที่อยากจะจากไปในวาระอย่างนี้ก็เพราะมีความรักความห่วงใยมีความผูกพันแต่กฎแห่งกรรมเป็นไปอย่างนั้นนะกฎแห่งธรรมดากฎแห่งธรรมชาติต้องไปอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปสูญไปตมาภาพจะนำเรื่องของอัตถกถากันหับเปรตมาเล่าให้กับญาติโยมฟังคือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการทำบุญกุศลสัมมาปฏิบัตินี่แหละพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งคือลูกตายจากไปความทุกข์ความระทมของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยญาติโยมมีอยู่สามระดับมีอยู่สามประการนะประการแรกคือไม่มีลูกเป็นความทุกข์ของพ่อของแม่นะประการที่สองมีลูกแล้วลูกตายจากไปเป็นความทุกข์ความระทมของพ่อของแม่ประการที่สามมีลูกแล้วลูกประพฤติตนเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วนี่คือความทุกข์ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่แต่นี้อุบาสกคนเนี้ยลูกตายจากไปพระองค์ก็จึงตรัสพระคาถามีคำเริ่มต้นว่าอุทเถหิกันหะกิงเสสิจะแปลว่าอะไรไม่รู้ล่ะเพราะตมาไม่ได้เรียนนะก็ท่านผู้ที่มีความรู้ใน

เรื่องภาษาบาลีก็ท่านก็คงจะแปลได้นะในเนื้อเรื่องท่านก็บอกว่าในกรุงสาวัตถียังมีบุตรของอุบาสกคนหนึ่งทำกาละแล้วคือตายไปแล้วเนี่ยนะญาติโยมอุบาสกคนนั้นก็เพียบพร้อมไปด้วยลูกศรคือความเศร้าโศกปริเทวนากันจากไปของลูกไม่อาบน้ำไม่กินข้าวไม่จัดแจงการงานไม่ไปยังที่อุปถัมภ์อุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่นเพ้ออยู่อย่างเดียวพรางกล่าวว่าเจ้าเป็นลูกที่รักเจ้าละทิ้งพ่อไปไหนในเวลาใกล้รุ่งพระชาติสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุบาสกผู้นี้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลคือเขาจะได้ฟังพระธรรมเทศนาพระศาสดาแล้วก็จะบรรลุเป็นโสดาปัตติผลพระพุทธองค์ก็เสด็จไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วจึงทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนพระองค์มีพระอานนท์เถระเป็นปัจฉาสมณะเป็นผู้ที่ติดตามได้เสด็จไปยังประตูบ้านของอุบาสกนั้นคนทั้งหลายจึงได้แจ้งอุบาสกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบ้านแล้วนะลำดับนั้นคนในเรือนของอุบาสกนั้นก็จึงพากันตกแต่งเสนาสนะและก็ที่ประตูเรือนแล้วก็นิมนต์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตอนนี้บ้านของอุบาสกผู้ที่มีความเศร้าโศกเนี่ยได้ต้อนรับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมาถึงตอนนี้เวลาหมดเวลาญาติโยมนะเอาไว้ฟังต่อพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ตมาภาพจะมาดำเนินรายการเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วขอจากลาท่านสาธุชนและขออนุโมทนาในการติดตามไลฟ์สดในวันนี้ของทุกท่านวันนี้หมดเวลาแล้วจากลาไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
3: การใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจ้าขับรถ
8: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
10: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
9: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
11: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพอกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วม

0: ไอ้กันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

0: บันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุบทท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1เที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททท.ยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยเร่งระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรและระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองวัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
2: อันนี้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยแค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ณองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หาม

รายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตพร้อมกับกระผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับผ่านทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ล่ะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าตากันแต่ก็ยังมีซุ้มมีเสียงผ่านทางคลื่นนี้ครับไปยังท่านฟังทุกท่านก็แล้วกันครับเรื่องราวของความบันเทิงครับบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับอยู่เป็นเพื่อนท่านฟังเริ่มต้นก็ตั้งแต่เวลา 19:30 นจนกระทั่งถึงเวลา 20:00 นครับเป็นประจำของทุกค่ำคืนครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะครับที่ตั้งใจนำมาฝากในยามค่ำคืนเช่นนี้ครับรายการนี้ครับไม่เน้นหนักครับเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารครับเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องราวของความบันเทิงครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าครับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับในช่วงเช้าพอตกถึงช่วงเย็นก็บางท่านก็อาจจะรับประทานข้าวป่าอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบในครัวครับหลังจากที่ในช่วงภาคธุรกิจกลางวันครับก็ไปประกอบอาชีพตามแต่ละทุกท่านครับก็ฟังเรื่องราวของความบันเทิงเช่นนี้แหละครับเป็นต้นไปครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921แห่งนี้แหละครับ

ครับก็รับฟังบทเพลงที่มีความไพเราะผ่านพ้นไปครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก่อนที่จะเข้ารายการครับและก็หลังจบรายการก็ยังมีข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับฟังความบันเทิงแล้วก็ไปติดตามรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับบ้านกับเมืองเกี่ยวกับรอบโลกกันต่อก็แล้วกันครับสำหรับในค่ำคืนนี้ครับก็ขอท่านฟังทุกท่านจงนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านักกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดส

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rta.mi.ts
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: ในความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำมาให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
5: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำท่านผู้การเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเขาออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ปัญหาเรื่องร้อนเนี่ยบอกได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งทุกคนออกหมดกรุงเทพเนี่ยจะมีมวลชนหมู่ที่16ครับเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
4: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบตัวนี้ย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูระบบน้ำประปาให้งานได้ต่อเนื่อง
6: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุ

0: เกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุเพื่อให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำมารีน MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟรั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการห้ามมาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือ ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
3: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่พบว่ามีความจำเป็นที่จะไปต้องปิดโรงเรียน
2: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครูสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
4: พลตำรวจโทคำรณวิชุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เร่งจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีกซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเต็มปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วๆนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
5: กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติพร้อมย้ำว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอแต่บางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำนวนประชากรและเคหะปี2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที่
6: นายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสํานักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for Allเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมโนการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร 2,568 และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสัมมโนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนสุริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในย่านพลาคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จอดใกล้กับอาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30นายพร้อมกับสุนัขกู้ภัย3ตัวยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย5คนในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริส ดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนส์เชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจเกิดจากก๊าซรั่วไหลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลโดยรอบคัดเลือกรอบที่2สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาร์ดได้อย่างสง่างามทรงทำคะแนนรวม 121.236 คะแนนขณะที่ นีนพุทธิสมบัติกับม้าชื่อ Rock Dad Tango ทำได้ 137.824 คะแนนรั้งอันดับ6ส่วนฉันชนกคาร่าลึกแคร์กับม้าชื่อวินเซนต์186ทำได้ 130.059 คะแนนอยู่อันดับ22จากนักกีฬา42คนด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยทำสถิติน้ำหนักรวมที่365กิโลกรัมโดยยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญที่4ของทีมจอมพลังทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยอีสปอร์ตประเภทเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนชนะรักวงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่2ของทีมอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจากที่ได้เหรียญเงินมาแล้วจากเกมนารากะเบดพอยต์ขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิง ST วารีระยาสุกเกษมทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 9:25 นส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกประเภทซึ่งเป็นการแข่งขัน BMX ฟรีสไตล์สายทานเพชรนุ่มทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่รุ่งเรืองพามีทำคะแนนได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:40 นาทีด้านการแข่งขันฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ3หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้มวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบ16คนกลางปีโบขุนทดพลิกสถานการณ์จากตามหลังซามันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถาน1-4เสียงหลังจบยกแรกและพลิกกลับมาชนะได้3-2เสียงหลังครบ3ยกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักชกจากมองโกเลียในวันที่28กันยายนนี้และหากคว้าชนะได้จะการันตีเหรียญรางวัลทันทีส่วนในรุ่น90กิโลกรัมชายรอบ16คนจักรพงษ์ยมโคตรเอาชนะนักกีฬาจากเนปาลด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันด้านรุ่น60กิโลกรัมหญิงรอบ16คนปุณรวีรื่นรถแพ้นักชกจากจีน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2มีรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ2-0เกม21-14และ21-3ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้ให้กับหลินเซียงตี้มือ19ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม14-21และ16-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่105เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้15เหรียญทองการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามศรีจารักฮารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยทีมอันดับ94ของโลกเอาชนะทีมชาติปากีสถานทีมอันดับ198ของโลก4ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมาย3ประตูและจุนซับเบลอีก1ประตูคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นาทีปู่ดิมพัสสอนการรายงาน
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: วันนี้ทำเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธีตสีโล
13: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตกันอย่างมั่นคง
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคน

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพอกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อยู่ก็ดีไปดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ

เย็นวันนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเรียงครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมารับฟังสารคดีพิเศษเนื่องในวันทหารราบนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับนับตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการสร้างชาติและการดำรงความเป็นเอกราชล้วนต้องอาศัยความเข้มแข็งของกองกำลังในการปกป้องตนเองกองทัพของทุกประเทศทั่วโลกต่างมีทหารเป็นฟันเฟืองหลักและเป็นปราด่านสำคัญในการปกป้องประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายนอกหรือความไม่สงบภายในหากเกิดเหตุปะทะวิกฤตการณ์หรือแม้กระทั่งไฟสงครามปะทุขึ้นกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมต้องก้าวเข้ามาเป็นหลักในการควบคุมสถานการณ์ปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองชีวิตของประชาชนในบรรดากำลังรบของกองทัพทหารราบถือเป็นเหล่าทหารที่มีความเก่าแก่ที่สุดและเป็นเหล่าที่เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของกองทัพทหารราบคือเหล่ารบหลักที่ปฏิบัติการบนพื้นดินเป็นกำลังรบที่อยู่แนวหน้าสุดของสมรภูมิเป็นผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายก่อนใครและเป็นผู้ที่ต้องยึดครองพื้นที่เพื่อประกาศชัยชนะอย่างเด็ดขาดหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าทหารราบหรือคุ้นเคยกับภาพลักษณ์ของทหารที่สะพายเป้จับปืนเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่อันตรายแต่ทว่าในประเทศไทยของเรามีวันสำคัญวันหนึ่งที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารนี้โดยเฉพาะนั่นคือวันทหารราบซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงที่มาความสำคัญและเหตุผลอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกำหนดวันดังกล่าววันนี้จะพาทุกท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์เพื่อทำความรู้จักกับประวัติวันทหารราบอย่างละเอียดเมื่อกล่าวถึงวันทหารราบวันที่สำคัญที่สุดที่นายทหารราบทุกคนจดจำไว้ในหัวใจคือวันที่24กันยายนของทุกปีวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่วันที่ถูกตั้งขึ้นมาลอยๆแต่เป็นวันที่มีความหมายลึกซึ้งผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์การทหารของไทยอย่างแยกไม่ออกวันที่24กันยายนเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นตรงกันถึง2เหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนและเป็นรากฐานที่ทำให้กองทัพไทยมีความแข็งแกร่งทัดเทียมอารยะประเทศมาจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ที่1วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันที่24กันยายนพุทธศักราช2396เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อกองทัพไทยในรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่สยามต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการขยายอำนาจของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกหรือยุคล่าอาณานิคมประเทศเพื่อนบ้านต่างตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจตะวันตกด้วยพระปีชาอันกว้างไกลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าการที่สยามจะรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปประเทศในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปกองทัพให้มีความทันสมัยเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลพระองค์ทรงยกเลิกระบบไพร่ที่ล้าสมัยและทรงวางรากฐานการจัดตั้งกองทัพทหารอาชีพแบบชาติตะวันตกทรงจัดตั้งกรมทหารราบส่งพระราชโอรสและนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาทหารยังต่างประเทศทรงนำอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีสมัยใหม่เอามาใช้กองทัพยุคใหม่ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนี้คือกำแพงเหล็กที่ปกป้องแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากเงื้อมือของนักล่าอาณานิคมดังนั้นทหารไทยทุกคนจงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะองค์บิดาแห่งการทหารไทยยุคใหม่เหตุการณ์ที่2วันพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่กองพันทหารราบเป็นครั้งแรกเหตุการณ์สำคัญต่อมาที่เกิดขึ้นในวันที่24กันยายน
คือในปีพุทธศักราช2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่กองพันทหารราบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยการพระราชทานธงชัยเฉลิมพลนี้ไม่ใช่เพียงแค่การมอบธงประจำหน่วยธรรมดาแต่เป็นการมอบจิตวิญญาณให้กับกองทัพธงชัยเฉลิมพลหรือที่เรียกในอดีตว่าธงประจำทัพมีความหมายอันสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งสำหรับนายทหารทุกคนธงชัยเฉลิมพลเปรียบเสมือนเครื่องหมายแทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์จอมเจ้าทัพเมื่อธงชัยเฉลิมพลโบกสะบัดณที่ใดย่อมหมายถึงพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารที่แห่งนั้นนอกจากนี้ภายในยอดคันธงยังบรรจุเส้นพระเจ้าหรือเส้นผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปองค์เล็กที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกผืนธงจึงเป็นศูนย์รวมแห่งเครื่องหมายของสามสถาบันหลักของชาติได้แก่ชาติสีของธงศาสนาพระพุทธรูปยอดคันธงและพระมหากษัตริย์เส้นพระเจ้าและการพระราชทานทหารทุกนายเมื่อเข้ารับราชการจะต้องกระทำพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลว่าจะยอมอุทิศเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติการที่ทหารราบได้รับพระราชทานเกียรติยศสูงสุดนี้เป็นหน่วยแรกจึงเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าความสำคัญของเหล่าทหารราบที่มีต่อกองทัพด้วยเหตุผลอันลึกซึ้งนี้และยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์ทั้งสองประการนี้กองทัพบกจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันทหารราบอย่างเป็นทางการเมื่อเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาแล้วคำถามที่หลายคนสงสัยคือทหารราบสำคัญอย่างไรทำไมทหารราบจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหัวใจหลักของกองทัพบกทหารราบไม่ใช่เพียงแค่ทหารที่เดินถือปืนแต่พวกเขาคือกลไกที่มีชีวิตเป็นกำลังพลที่ใช้สติปัญญาความแข็งแกร่งของร่างกายและความเด็ดเดี่ยวทางจิตใจในการบรรลุภารกิจที่ยุทธปกรณ์ใดๆก็ไม่สามารถทำแทนได้กำลังรบหลักของกองทัพและการรบภาคพื้นดินที่ชี้ขาดชัยชนะในสงครามยุคใหม่แม้เทคโนโลยีทางทหารจะก้าวล้ำไปเพียงใดมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยมีปืนใหญ่ที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงหรือมีขีปนาวุธที่แม่นยำแต่สิ่งเหล่านั้นทำได้เพียงแค่การทำลายที่หมายหรืออ่อนกำลังข้าศึกจากระยะไกลการจะประกาศชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยึดครองพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแท้จริงนั้นจำเป็นต้องใช้ทหารราบเดินเท้าเข้าไปเหยียบย่ำบนพื้นแผ่นดินนั้นทหารราบคือหน่วยรบภาคพื้นดินที่มีขีดความสามารถในการเข้าตีทำลายและยึดที่หมายของข้าศึกได้อย่างเด็ดขาดพวกเขาใช้อาวุธประจำกายและยุทโธปกรณ์ขนาดเบาแต่แฝงไปด้วยประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปได้ในทุกสภาพภูมิประเทศและทุกสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูงชันที่ยานพาหนะเข้าไม่ถึงป่าทึบที่เต็มไปด้วยไข่ป่าและสัตว์ร้ายพื้นที่สิ่งปลูกสร้างในเขตเมืองที่ซับซ้อนหรือแม้แต่พื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งทหารราบสามารถแทรกซึมและปฏิบัติการได้ทุกที่ทุกเวลาความยืดหยุ่นและการพึ่งพาขีดความสามารถของมนุษย์เป็นหลักนี้ทำให้ทหารราบได้รับสมญานามอันทรงเกียรติว่าราชินีแห่งสนามรบเพราะเชกเช่นเดียวกับตัวหมากรุกราชินีที่สามารถเดินไปได้ทุกทิศทางอย่างทรงพลังบนกระดานทหารราบก็สามารถเคลื่อนที่และชี้ขาดผลแพ้ชนะบนสมรภูมิได้เช่นกันภารกิจบรรเทาสาธารณภัยกำลังของประชาชนในยามวิกฤตนอกเหนือจากภารกิจหลักในการป้องกันประเทศทางทหารแล้วทหารราบยังมีบทบาทสำคัญยิ่งที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันของประชาชนในยามสงบทหารราบคือกำลังพลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
และพร้อมเสมอที่จะแปลสภาพจากนักรบมาเป็นผู้ช่วยเหลือทันทีที่เกิดวิกฤตการณ์เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหนักดินโคลนถล่มไฟป่าที่ลุกลามภัยแล้งที่สร้างความเดือดร้อนหรือแม้แต่วิกฤตการณ์โรคระบาดทหารราบจะเป็นหน่วยงานแรกที่ส่งลงพื้นที่ด้วยความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการจัดการสายบังคับบัญชาที่รวดเร็วทหารราบสามารถลุยน้ำลึกเพื่ออพยพผู้สูงอายุและเด็กคนกระสอบทรายกั้นน้ำสร้างสะพานชั่วคราวลาดตระเวนดับไฟป่าบนยอดเขาหรือแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตัดขาดภารกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปณิธานของกองทัพที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสการป้องกันชายแดนและการรักษาความมั่นคงภายในตามแนวชายแดนที่ยาวเหยียดหลายพันกิโลเมตรของประเทศไทยเต็มไปด้วยภูมิประเทศที่ยากลำบากทหารราบคือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติอย่างแท้จริงพวกเขาต้องตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลความเจริญลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการตัดไม้ทำลายป่าทหารราบต้องเผชิญกับความเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อแลกกับความสงบสุขของประชาชนแนวหลังเลือดเนื้อเหงื่อและน้ำตาตัวแทนแห่งความเสียสละการเป็นทหารราบไม่ใช่เรื่องง่ายมันเรียกร้องความเสียสละอย่างสูงสุดทหารราบต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถทนทานต่อความเหนื่อยล้าความหิวโหยภาพอากาศที่เลวร้ายและความกดดันในสถานการณ์วิกฤตพวกเขาต้องเสียสละความสุขส่วนตัวต้องจากครอบครัวพ่อแม่ภรรยาและลูกเป็นแรมเดือนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหลายครั้งที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อบางครั้งต้องแลกด้วยเลือดและบ่อยครั้งที่ต้องอุทิศแม้กระทั่งชีวิตของตนเองทหารราบจึงเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนแห่งความกล้าหาญความอดทนและความเสียสละอย่างแท้จริงเพื่อให้ธงไตรรงค์ยังคงโบกสะบัดอย่างสง่างามเหนือแผ่นดินไทยเพื่อให้ความสำคัญความกล้าหาญและวีรกรรมของทหารราบไม่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาในวันที่24กันยายนของทุกปีศูนย์การทหารราบและหน่วยทหารราบของกองทัพบกทั่วประเทศจะร่วมกันจัดงานวันทหารราบอย่างสมเกียรติโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตบุรพกษัตริย์ยกย่องเชิดชูเกียรติทหารราบและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลโดยมีกิจกรรมที่สำคัญและเปลี่ยนไปด้วยความหมายดังนี้การประกอบพิธีทางศาสนาและบำเพ็ญกุศลพิธีเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรและการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของอดีตทหารและวีรชนทหารราบทุกนายที่ได้เสียสละชีพเพื่อชาติในสมรภูมิต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อแผ่นดินการถวายราชสักการะพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งและวางรากฐานทหารราบไทยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและประดับเครื่องหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในวันนี้จะมีการมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารราบที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีความประพฤติกล้าหาญรวมถึงการมอบรางวัลให้แก่หน่วยทหารราบที่มีผลการประเมินการฝึกและการปฏิบัติภารกิจยอดเยี่ยมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลรุ่นต่อไปพิธีเทิดเกียรติและวันอำลานายทหารที่เกษียณอายุราชการกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและทรงคุณค่าทางจิตใจเป็นการจัดพิธีสวนสนาม

0: เพื่อเทิดเกียรติแก่นายทหารชั้นนายพลและกำลังพลเหล่าทหารราบที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนของปีนั้นๆเป็นการแสดงความขอบคุณต่อการอุทิศตนรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตการรับราชการและเป็นการส่งมอบไม้ใหม่เป็นไม้ผลัดจากอดีตจากผู้บังคับบัญชาสู่กำลังพลรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่พิทักษ์ชาติต่อไปการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้หน่วยทหารจะมีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันทหารราบวีรกรรมในอดีตวิวัฒนาการของอาวุธยุทโธปกรณ์และผลงานการปฏิบัติภารกิจของทหารราบเพื่อให้เยาวชนประชาชนและกำลังพลรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าและวิชาชีพทหารของตนเหตุผลสำคัญในการจัดงานวันทหารราบในวันที่24กันยายนของทุกปีไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฉลิมฉลองวันครบรอบตามปฏิทินเท่านั้นแต่คือการหยุดเพื่อทบทวนรำลึกและยกย่องความกล้าหาญการเสียสละและความทุ่มเทของทหารราบทุกคนตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันทหารราบคือผู้ที่เอาเนื้อเอาหนังเข้าแลกกับกระสุนและคมดาบของศัตรูคือผู้ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในทุกวิกฤตการณ์วันทหารราบนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อนายทหารทุกคนที่ประทับเครื่องหมายลูกปืนไขว้บนคอเสื้อมันเป็นเครื่องเตือนใจถึงสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ต่อหน้าธงชัยเฉลิมเป็นโอกาสในการรำลึกถึงเพื่อนทหารที่ล่วงหล่นในสมรภูมิและเป็นวันแห่งการต่อเติมความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตราบใดที่ประเทศไทยยังคงตั้งมั่นเป็นเอกราชตราบใดที่ประชาชนยังต้องการความปลอดภัยและร่มเย็นตราบนั้นทหารราบจะยังคงดำรงอยู่คู่กองทัพบกไทยพร้อมที่จะเป็นกำลังรบหน่วยแรกที่ก้าวประชิดข้าศึกและเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดรวดเร็วเพื่อบรรลุภารกิจและประกาศชัยชนะในขั้นสุดท้ายสมดังความมุ่งหมายและสมกับสมญานามอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลทหารราบราชินีแห่งสนามรบคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงศ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf

MIWTH จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึง 21 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาครับถึง21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันครับมาติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจในช่วงของวันอาทิตย์ครับซึ่งมีรายการต่างๆดังนี้ครับ5นาฬิกา30นาทีครับติดตามรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตครับต่อจากนั้นกะรับอรุณแล้วกะทายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและกะรายการก้าวไกลในโลกว่าง8นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการเปิดคลื่นคุยข่าวหลังจากนั้นก็คุมประพฤติพบประชาชนและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการคุยกับกกต.และก็ข่าวต้นชั่วโมงรายการของฝากจากเสียงจอยข่าวต้นชั่วโมงสืบสานรักษาต่อยอดครับและก็รายการเพื่อสังคมไทยและก็กฎหมายท้องถิ่นกับปลัดอู๊ดและก็ข่าวต้นชั่วโมงสาระจากมจร.และก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็นานาสาระจากมหาวิทยาลัยอุรภาข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการอสมไทยลมและก็ข่าวต้นชั่วโมงหลังจากนั้นก็แนวทางการพัฒนาลูกเสือและก็ข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นครับรายการชายคาทกสครับ18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติ18นาฬิกาใจถึงใจและก็รายการธรรมนูญชีวิตและก็ถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและก็รายการชีวิตกับเพลงและก็20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนัก20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิการายการธรรมะก่อนนิทราหลังจากนั้น21นาฬิกากะปิดการกระจายเสียงครับจากนี้ไปก็ขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีได้

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ทำตามการเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติด

ตามสบายใจคนมีปัญญาเมื่อเป็นเวลามีประโยชน์มากสมัยก่อนการสวดมนต์ทางวัดนี่มันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็เป็นอุบายสุดขั้นผู้ใหม่นั่นเองถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติทุกคนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตัวมากในการปราบในการปฏิบัติในการทำวัดนะสมัยท่านอาจารย์ทำวัดปฏิบัติอยู่อยู่กันไปเฉยๆที่วันพระรวมกันทำวัดจะไม่มีการประชุมกันจิตรักษาอะไรทำอะไรมันมากไปมันก็เลยยุ่งยุ่งก็ประหยัดจะทำประจำจะของสติของเราก็ทำได้สวดมนต์ทำวัดสุดตัวเองตอนเช้าสติตอนเย็นเราสุดตัวเองทำเป็นส่วนตัวเราคนเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติเหมือนกันบางองค์ก็นานๆพูดทีหนึ่งก็เข้าใจครับบางองค์ก็ต้องชอบสั่งพี่สั่งชายตอนเช้าตอนเย็นชอบแบบนั้นบางองค์ก็ชอบเรียบเรียบบางองค์ก็ชอบผูกเข็มกิเลสสารพัดอย่างการปฏิบัตินี้ก็คือเป็นอุบายเป็นอุบายเพื่อจะสั่งสอนจิตของเรานั่นแหละสงบคำสอนของพระนั่นก็อุบายเท่านั้นนี่เป็นอุบายให้เรารู้จักจำประสงค์ของพระพุทธเจ้าเราที่เรามาบวชในพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ของเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้พุทธบริษัทนี้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงพระธรรมวินัยคำสอนของท่านให้ประกาศศาสนาของท่านยืนยงคงทนอยู่ตลอดกาลนานนั่นเองพระผู้ปฏิบัติทุกคนทุกท่านก็ต้องอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นกำลังท่านกล่าวว่าเป็นกำลังทั้งห้าสิ่งห้าอย่างนี้เสนอพละเป็นกำลังนี่เป็นพลังพลังของจิตศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อถ้าพูดง่ายๆก็คือศรัทธานี่มันมีทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงศรัทธาศรัทธามันเชื่อจิตใจของเรามันยังไม่เคยจะเชื่อมนุษย์ทั้งหลายมันก็จะเชื่อกันพูดง่ายๆก็เลยว่าบวชมาอย่างนี้ก็ให้มีศรัทธาผู้มีศรัทธานั้นจะต้องเคารพคารวะ
พระพุทธธรรมประสงค์อยู่เสมอระวังไอ้สิ่งที่มันผิดอยากจะทำในใจถ้าเรารู้จักผู้ปฏิบัติจะไม่กล้าจะทำเพราะเชื่อว่าอันนี้มันผิดอันใดมันผิดก็อันนั้นมันเป็นอาบัตินั่นเองอาบัติก็แปลว่าผิดไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างอื่นอาบัตินั้นก็เรียกว่ามันผิดเรามาประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความผิดถ้าเรามีผิดอยู่ก็ยังไม่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์เรื่องเกิดสิ่งว่าเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักพระพุทธเจ้าของเราเพื่อศึกษาข้อประพฤติข้อปฏิบัติอันนั้นให้รู้อะไรที่ยังไม่รู้เราจะมนเฉยเสียนี่มันก็ไม่ได้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอย่างนี้พูดง่ายๆมันก็ไปกันได้เท่านั้นเองอะไรที่ยังหลงผิดอยู่นั้นก็เรียกอันนั้นเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักก็ต้องเคารพอยู่เสมอสังวรสังรวมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะอาศัยคนอื่นอาศัยครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอาศัยความรู้สึกนึกคิดการปฏิบัติเราเองด้วยเทียบเคียงกันไปท่านก็ศรัทธาอย่าไปเห็นว่าเรามีศรัทธาเราจึงจะมาบวชแต่บวชแล้วไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราอันนั้นเรียกว่าศรัทธายังไม่ถึงที่สุดศรัทธาก็ต้องพยายามทำมันนี้ยังไม่เดียบร้อยก็ใจก็พยายามอยู่เสมอมีศรัทธาความเชื่อต้นตอมันก็คือเป็นผู้มีศรัทธาถ้าขาดศรัทธาแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อจะละข้อจิตนั้นพยายามจะแสวงหาในทางอันที่ถูกอยู่เสมอพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าเมื่อบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำตัวเป็นพระภิกษุใหม่เสมอไม่ใช่แบบเก่าให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสมอสยดสยองอยู่ต่อข้อปฏิบัติสม่ำเสมอด้วยใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ปรารภอยู่ว่าอะไรไอ้ตรงนั้นไอ้ที่เราจะทำให้เรียบร้อยได้โดยวิธีอย่างไรเราจะมีความมักน้อยโดยวิธีอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นอย่างนั้นเราระลึกอยู่อย่างนี้เสมอให้รู้จักความผิดชอบเฉพาะตัวเราอยู่ทุกเวลามนุษย์ที่ท่านว่าอัตโนโยพยัตนังจงเตือนตนด้วยตนเองอันนี้มันสำคัญกว่าเพราะว่าตนที่สมมติมันก็อยู่ที่เรานั่งแล้วก็นั่งตนก็นั่งนอนแล้วก็เรียกว่าตนอะไรมันก็เป็นตนทั้งนั้นแหละการเรียกว่าคนอื่นมันก็ไม่ใช่ว่าตนคนอื่นก็ตัวตนหาโอกาสเวลาที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนมันห่างไกลจากตัวตน
นนั่นคือตัวตนคือตัวเราที่เราเรียกว่าตัวเราเรานั่งอยู่เราคิดอย่างไรเรานอนเราคิดอย่างไรยืนไปเราคิดอย่างไรในเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราตามดูตัวของเจ้าของแต่พยายามการกระทำเช่นนี้ทำอย่างวิริยะคือเพียรเพียรเพื่อชนะความชั่วประพฤติความดีมันจะเพียรอย่างอื่นไอ้เพียรละสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ผิดมาปฏิบัติในความผิดหมดไปเมื่อความผิดหมดไปก็เหลือแต่ความที่ไม่ผิดไอ้ความที่ไม่ผิดมีอยู่ก็เรียกว่าของที่บริสุทธิ์นั่นคือจะเป็นผู้เพียรวิริยารัมภะปรารภความเพียรแล้วจะนั่งจะยืนจะเดินนอนอยู่ก็ตามมีความปรารภอยู่เสมออย่างไรความอยากของเราซึ่งมันมีความร่มเหลืออยู่ในใจนี้มันจะเบาลงไปมันจะบางลงไปมันจะหนักน้อยมันจะสงบมันจะมีความเห็นชอบตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นอยู่กับปลาและความเพียรอยู่เสมอนั่นเองเมื่อมีความเพียรอยู่ก็มีสติสติคือความระลึกได้อยู่ในเมื่อเราพูดอะไรทำอะไรอย่างไรอยู่เป็นผู้มีสติตื่นอยู่กระรุ่งอยู่เสมอเมื่อเรามีสติรู้ง่ายมันก็รู้เร็วเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสติอยู่ตรงนั้นกันสักจับเช่นแมลงมุมที่มันทำรังมันที่ไหนมันมีโอกาสว่างว่ามันไปทำรังมันทำใยมันผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามันกำลังถึงอยู่ตามอากาศเมื่อเสร็จแล้วตัวก็จะมาหมกอยู่ที่จุดกลางของรังนั้นเฉยอยู่แต่มันนิ่งอยู่สงบอยู่ด้วยมีสติอยู่เพื่อสำหรับเก็บตัวไว้จิตตรงกลางรังมันเนี่ยพอแมลงวันแมลงพึ่งแมลงต่างๆที่บินมาผ่านใหญ่นั่นก็มีความสัมผัสกระรุ่งรู้จักตัวแมลงมันก็จะตื่นขึ้นรีบไปจับจับนั้นเมื่อเป็นอาหารเมื่อจับเสร็จแล้วก็เรียกมาอยู่ในจุดเก่าจุดที่อยู่เนี่ยก็ทำความสงบระวังมีสติรู้ว่าอะไรมันจะมาอะไรมันจะมาถูกเข้าตัวมันสัมผัสเมื่อไรมาแรงงงก็ตื่นเพราะว่ามาแรงงงมันอยู่ด้วยสติเพราะมันจ้องกินอาหารมันระมัดระวังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อจับแล้วมันก็วิ่งมาอยู่ที่เต่ามันอย่างนี้เป็นวิสัยของแมลงมุมที่จับสัตว์กินอยู่แมลงมุมนั้นก็เหมือนกันกับจิตของเราจิตของเรามันอยู่จุดกลางของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตมีความรู้สึกอยู่ตื่นอยู่ว่าอะไรมันจะมาสัมผัสทางตาตาไปเห็นรูปมันจะรู้สึกมีสติอยู่หูฟังเสียงมันจะรู้สึกมันมีสติอยู่ได้กลิ่นเหม็นหอมอะไรมันจะมีความรู้สึกรูปมันสัมผัสรสโอชารสต่างๆมันจะรู้สึก
ธรรมารมณ์ที่มันเกิดกับใจมันจะรู้สึกนี่เรียกว่ามันสัมผัสสัมผัสครั้งแรกมันจะรู้สึกเฉยเช่นหูเราหรือสัมผัสเสียงเข้ามามันมีเสียงเข้ามารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีเมื่อมันมากระทบแล้วมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นพอกระทบแล้วจะมีความต่อไปอีกมีความต่อซึ่งมันจะเกิดกิเลสซึ่งมันจะเกิดปัญหาซึ่งมันจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นไอ้ครั้งแรกมันไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้สึกเฉยๆต้องมีความรู้สึกเห็นแล้วก็ตามติดต่อไปว่านั่นเสียงอะไรแม่ไพเราะจริงเมื่อเห็นรูปมันเฉยอยู่ต่อไปมันเกิดขึ้นที่หลังต่อไปรูปมีสวยไหมที่ไม่สวยไหมอันนั้นเรียกว่ามันกระทบเข้ามามันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดปัญหามันเกิดราคะเกิดโทสะโมหะผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่ด้วยอินทรีย์มันจะรู้จักตัวของเจ้าของรู้จักจิตของเจ้าของว่าจิตเจ้าของมันเป็นไปในลักษณะอันไรมันก็รู้จักเมื่อเรารู้จักจิตของเจ้าของนั้นเราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของเมื่อเราไม่รู้จักจิตของเจ้าของแล้วเราจะรู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของเท่านั้นฉะนั้นตัวสตินี่จึงเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดเมื่อมีสติแล้วเราสังวรอยู่สังวรอยู่ก็ดึงปัญญามาอย่างรูปนี่มันเป็นยังไงเสียงนี่มันเป็นยังไงอะไรไหมปัญญามาช่วยพิจารณาอันนี้เรียกว่าสติมีคุณค่าสมาธิ

สมาธินั่นมันจะเกิดมาจากสติอันเดียวสติสมาธิถ้าพูดเรื่องสมาธิตามศัพท์สมาธินั่นท่านหมายถึงความตั้งใจมั่นอย่างใดจะละอารมณ์สิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีไม่คืนคายมันนั่นในข้อประพฤติของเราในข้อปฏิบัติของเราอยู่ในสมาธิในความตั้งใจมั่นสมาธิมีหลายขนาดที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้สมาธิที่นั่นแล้วดับตากำหนดอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเป็นอารมณ์เช่นที่เราอบรมกันนี้ทำไมถึงเอาเป็นอารมณ์อย่างอนาปานสตินี้เอาเป็นอารมณ์เอาเป็นเครื่องหมายเอาเป็นจุดเด่นที่สุดในสิ่งที่ทั้งหลายที่เรารู้อยู่นั่นเองมีความมุ่งหมายให้

หูฟังเสียงก็เป็นอารมณ์หนึ่งจมูกรวมกลิ่นก็เป็นอารมณ์มันหลายอารมณ์ไอ้สิ่งที่มันไม่หลายอารมณ์เนี่ยมันเป็นสุขสร้างดังนั้นความจริงรวมจิตมากๆมาเป็นอารมณ์เดียวเราจะเรียกเอาอะไรก็เอาที่วัดเรานี่ก็สอนอนาปานสติอนาปานสตินี่มันเป็นของง่ายเพราะอะไรถ้ามันมีอยู่แล้วเรานั่งอยู่เราก็หายใจอยู่เรายืนก็หายใจอยู่นอนเราก็หายใจของเราอยู่ดังนั้นก็กำหนดเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่ใกล้ๆเป็นอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นอารมณ์เพื่ออยากจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คืออนาตานสตินี้ให้มันสูงสร้างไปหลายอย่างคือทำมากมากมันมีมากแต่การมันน้อยอารมณ์มากมากมันมากแต่เราอาศัยว่ามันมากอยากจะทำให้มันน้อยคือเป็นอารมณ์เดียวเราจึงยกรวมจึงหายใจเข้าออกกำหนดพร้อมกำหนดว่าพุทธ

นี่จะเรียกว่ามันเป็นอารมณ์เมื่อเราทำไปนั่งอยู่ทำอยู่หายใจออกมันก็เป็นพุทโธหายใจเข้าก็เป็นพุทโธพุทโธนั่นก็หมายถึงว่าผู้รู้อยู่นั่นเองเรารู้อยู่รู้ด้วยสติของเราที่เราตื่นอยู่นั่นมันรู้ถ้าเรารู้จักสติของเจ้าของมีสติอยู่เราจะรู้จักจิตของเจ้าของจิตของเจ้าของมันคืออะไรอะไรมันเป็นจิตเราก็จะเห็นชัดผู้ที่มีอำนาจในรับเอาซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นเรียกว่าตัวจิตสมมติว่าจิตหรือใจที่เราสมมติรู้ที่ตัวมันสมมติรู้ตามลมเข้ามันจะรู้จักลมออกมันจะรู้จักคนที่รู้ลมมันเข้ามันออกนั่นคือตัวจิตที่เราสมมติว่าตัวจิตถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอนั่นใครตามรู้อยู่ในเวลานั้นแล้วจะรู้จักกับใครตามรู้อยู่คนตามรู้อยู่นั่นก็เรียกว่าจิตอารมณ์นั่นก็เป็นอารมณ์จิตนั่นมันก็เป็นจิตก็คือผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์มันเป็นคนละตอนละท่านท่านจึงทำเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวแล้วจะเห็นจิตของเจ้าของว่าโอ้จิตที่มันเป็นอย่างอารมณ์นี่มันเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ที่มันมากระทบนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งผู้ที่รู้สึกอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือผู้หนึ่งสองอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่เป็นสมาธิไม่ทำสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวยืนยันอยู่เราก็ไม่รู้จิตของเจ้าของถ้าไม่รู้จิตของเจ้าของก็ไม่รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของไม่รู้จักจิตของเจ้าของจิตจะของเศร้าหมองก็ไม่รู้เรื่องจิตผ่องใสก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เพราะทำไมเราสั่งสอนจิตของเราพระท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครตามดูจิตของตนคนนั้นจะต้นจะห่วงของมารวงของมันคืออะไรคือโรคหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโผฏฐัพพะหนึ่งธรรมารมณ์อันนี้แล้วมันจะเป็นวงมันเป็นวงอันหนึ่งซึ่งจะผูกจิตผู้ที่ไปรู้ไปรับมานั่นเองเข้าไปในอำนาจของมันเข้าไปอำนาจเข้าไปในอำนาจของความเกลียดของความรักถ้าหากว่าเรารู้จิตของเจ้าของเช่นนั้นทั้งเรามีสติอยู่เราจะรู้ว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตถ้าเรามองเห็นว่าอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตเราแยกกันออกเป็นสองอย่างเป็นสองอย่างถ้าเราแยกออกเป็นสองอย่างเราจะรู้จักกับจิตแต่มันไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์นั่นมันจะเรียกว่าโลกโลกหลงอารมณ์ก็คือหลงโลกหลงโลกก็คือหลงอารมณ์ใครเป็นคนหลงก็คือจิตผู้รู้นี่นะมันหลงมันหลงตามอารมณ์ที่ดีมันก็หลงไปชั่วมันก็หลงไปตามสุขมันก็หลงไปทุกข์มันก็หลงไปตามมันตายตัวมันจะแทนซะว่ามันเป็นตัวทุกข์ไอ้ความจริงนั่นมันจะทุกข์เพราะว่ามันเข้าไปอุปทานมั่นหมายในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเราจะเป็นเจ้าของอารมณ์ไอ้ความจริงนั่นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันคนละอย่างกันเมื่อเราเข้าไปยึดว่าอันนั้นมันดีอันนั้นมันสวยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆเห็นว่ารูปธรรมนั่นหมายก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เรียกว่านั่นแบบเรียกว่าบ่วงของกายมานมันผูกไป
ความพอใจมันก็ผูกใจความที่ไม่พอใจมันก็ผูกใจความสุขมันก็ผูกใจความทุกข์มันก็ผูกใจชั่วมันก็ผูกใจดีมันก็ผูกใจอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักจิตและไม่รู้จักอารมณ์ถ้าเรารู้จักจิตของเจ้าของแล้วอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตนั่นเป็นคนละอย่างถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราก็ไปเป็นเจ้าของของอารมณ์นั้นเมื่อเราเป็นเจ้าของ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐิน

0: แต่ห้ามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615327617ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097110518มีกฐินเฮาพี่นี่เ
4: ข้าใจกันพวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
5: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
6: อยู่ก็ทักทายกันมาได้ค่ะตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาผ่านทางเพจข่าวยามเช้าร่วมจัดรายการกับเรานะคะรายงานเข้ามาว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเองก็มีประชุมด่วนจากลอนดอนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำย้ำว่ากทมนั้นห้ามมีคำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านชัดชาติก็คือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็สั่งทางด้านของคุณเอกนิติเนี่ยประสานงบช่วยเหลือทันทีไม่ต้องรอ12ชั่วโมงค่ะซึ่งทางด้านของท่านอนุทินชาญ

0: ระคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหรัฐอาณาจักรค่ะก็ได้เรียกประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่ท่านเองก็เป็นผู้บัญชาการสถานการณ
1: ์
0: ส่วนทางด้านของกระทรวงดีนะคะคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็มีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณพราดรปริศนานันทกุลนะคะรวมไปถึงคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วก็ผู้ว่าราชการในเขตของกรุงเทพปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการไม่มีสมุทรสงครามนะคะนครปฐมนนทบุรีปภแล้วก็กรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการประชุมครั้งนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์ฝนตกแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะคะโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งมีความเป็นห่วงประชาชนว่าจะได้รับความเดือดร้อนก็เลยอนุญาตให้มีการเรียกประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่กลับจากกรุงลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษในอีกเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านน่าจะอยู่กรุงเทพแล้วนะ
1: ค
0: ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานอย่างสอดรับแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็บอกว่าห้ามมีคำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่านะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็ดูแลในส่วนของกทมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของกทมอย่างเดียวมันต้องผนึกกำลังกันนะคะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลด้วยก็ต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยได้รับการแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับซึ่งก็ได้รับแจ้งมาว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมจะออกเดินทางในเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 8:00 นของวันนี้นะครับซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมโดยเมื่อเดินทางถึงจะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีในขณะที่ท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีต่างๆนะครับที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานต่างๆและก็ท้องถิ่นด้วยดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็บริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปภ.และก็หน่วยงานอื่นๆพร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อช่วยเหลือเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้นด้วยสำนักโฆษกนะครับแล้วก็รวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่าน NBT2HD NBT Connect สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆไทยวอเตอร์และขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่1784หรือ LINE @ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: วันนี้นะคะก็มีรายการพิเศษด้วยนะคะ NBT2HD นะคะสามารถติดตามรับฟังได้แล้วก็วิทยุของเราก็รับสัญญาณด้วยเช่นกันนะคะเอามาดูในเรื่องของการช่วยเหลือกันหน่อยค่ะเพราะว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็เร่งดำเนินการเชิงรุกเต็มที่เลยไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะคะภาคเอกชนภาคประชาสังคมชุมชนด้วยนะคะก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังค่ะทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์แล้วก็ดอนเมืองโทเวย์บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะถึงเมื่อคืนนี้นะคะถึงคืนนี้เที่ยงคืนของวันที่27กันยายนนี้ค่ะซึ่งกรมทางหลวงแล้วก็มีบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนแล้วก็มีการประกาศนะคะว่ามีการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นการชั่วคราวก่อนค่ะตั้งแต่14:30 นของเมื่อวานนี้แล้วค่ะมาจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะเที่ยงคืนวันนี้ท่านยังสามารถใช้รถขึ้นทางโทเวได้นะคะแล้วก็มอเตอร์เวย์ขออภัยค่ะมอเตอร์เวย์ฟรีมอเตอร์เวย์ M7 M9 แล้วก็ดอนเมืองโทเวย์นะคะสำหรับใครที่จะวิ่งรถนะคะโดยเฉพาะบนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะเพราะว่ามีหลายจุดที่น้ำท่วมขังเหมือนกันแต่ทางบริษัทเนี่ยก็มีการออกประกาศเตือนสำหรับผู้ใช้รถยนต์ขนาดเล็กขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกแล้วก็ด่านลาดพร้าวขาออกเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยยังคงมีปริมาณน้ำขังเนี่ยสูงนะคะแต่ว่าตอน นนี้ใครที่อยู่บริเวณนั้นก็รายงานเข้ามาได้เหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างในส่วนของกรมทางหลวงก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยไปใช้เส้นทางได้โดยไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะผ่าน2เส้นทางด้วยกันค่ะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7 M7 นั่นเองแล้วก็ M9 นะคะ2เส้นทางนี้โดยเริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงก็ขอความร่วมมือนะคะว่าใครที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเลยนะคะโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางนะคะสายด่วนกรมทางหลวง1586ค่ะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันนะครับเสียงชัดเจนมากปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยนะฮะสถานการณ์ฝนน่าจะตกนะอันนี้รายงานมาจากนู่นเลยปราจีนบุรีคุณนาฏอนงอ่อนจิตบอกว่าฝนตกตลอดหนักและเบาสลับกันไปที่แสวงหาอ่างทองนะครับสวัสดีข่าวยามเช้าคุณวันนี้ตอนนี้พี่น้องประชาชนดูสดอยู่เกือบร้อยคนละนะครับถ้าท่านใดมีสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได้นะคร
0: ับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนอกจากที่พี่กบพูดถึงกรมทางหลวงแล้วยังมีการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ได้แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังน้ำท่วมสันปรางนะครับสถานีหัวงิ้วขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงออกไปแล้วนะครับพร้อมงดเดินขบวนรถทางไกล9ขบวนจากต้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับโดยที่เมื่อวานนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังเกิดเหตุน้ำท่วมสันปรางบริเวณสทล217/4-5ในย่านสถานีหัวงิ้วระดับน้ำสูงจากสันปรางประมาณ15เซนติเมตรสูงนะฮะส่งผลให้ไม่สามารถให้ขบวนรถสายเหนือทั้งเที่ยวขึ้นและก็เที่ยวล่องผ่านบริเวณดังกล่าวได้นะครับจึงจำเป็นต้องปิดทางระหว่างสถานีหนองโพไปถึงเนินมะกอกตั้งแต่เวลา 10:50 นเป็นต้นมาแล้วซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีขบวนรถได้รับผลกระทบซึ่งการรถไฟได้ประสานหน่วยงานและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและให้การเดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยโดยขบวนรถที่อยู่ระหว่างการให้บริการมีการปรับแผนนี่นะครับก็มีผมยกตัวอย่างมานะเขามามีหลายขบวนนะครับขบวนรถเร็วที่111กรุงเทพอภิวัตเด่นชัยนะครับขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตขบวนที่102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่8เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตขบวนรถธรรมดา201กรุงเทพพิษณุโลกขบวนรถธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมในเส้นทางนะครับรวมถึงอาจไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้าออกสถานีรถไฟโดยขบวนรถที่งดเดินทางเนี่ยตั้งแต่ต้นทางได้แก่สายที่1ครับขบวนรถเร็ว109กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนด่วนพิเศษที่9กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนรถด่วนพิเศษที่13กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนรถเร็วที่107กรุงเทพอภิวัตเด่นชัยขบวนที่51กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนรถเร็วที่108เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตขบวนรถด่วนที่52เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตขบวนรถด่วนพิเศษที่14เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตและก็ขบวนสุดท้ายขบวนรถด่วนพิเศษที่10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตนี่เป็นสายเหนือหมดเลยนะฮะ
0: ในขณะที่ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปบริเวณเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและก็ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบนะคะตามที่เราได้ติดตามข่าวค่ะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็มีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็ได้ประสานขอการรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรถ FTS เรือท้องแบนรถครัวสนามเพื่อที่จะเพิ่มในการช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมเคลื่อนย้ายประชาชนด้วยแล้วก็สนับสนุนเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มต่างๆน้ำท่านะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของพลโทอดุลก็ออกมายืนยันนะคะว่ากระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพเนี่ยพร้อมค่ะ สนับสนุนกรุงเทพมหานครอย่างเต็มกำลังอยู่แล้วค่ะโดยได้กำชับทุกหน่วยงานเนี่ยให้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกำลังคนก็ตามหรือว่ายานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่ไหนเนี่ยร้องขอมากองทัพพร้อมทันทีค่ะสามารถสนับสนุนได้ทันทีแล้วก็จะดำเนินการทันทีค่ะโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคุณพลโทอดุลเองก็ย้ำนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โทรศัพท์มาสั่งการอยู่แล้วนะคะแล้วก็กำชับช่วยเหลือประชาชนด้วยความห่วงใยพร้อมกับฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จิตอาสาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะเน้นย้ำว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักสำคัญค่ะ
1: ครับผมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานก็ได้ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานี้ถือว่าเป็นเขื่อนที่สำคัญนะครับซึ่งนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ดูไปสังเกตการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาณสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทพร้อมติดตามสถานการณ์บริเวณประตูระบายน้ำมโนรมและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในตำบลศิลาดานขออภัยศิลาดานนะครับอำเภอมโนรมเพื่อตรวจสถานการณ์จริงติดตามการบริหารจัดการน้ำและก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังปัญหาและก็ผลกระทบในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาปรับแผนบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ปรับแผนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวพร้อมติดตามระดับน้ำทั้งเหนือและท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านแม่น้ำสะแกกรังบริเวณสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำ159ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ด้านข้างที่ไหลลงสู่บริเวณทางด้านเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับพื้นที่เสี่ยงและก็พื้นที่ได้รับผลกระทบสำนักงานชลประทานที่12ได้ติดตั้งสถานีเครื่องสูบน้ำแล้วอีก56เครื่องและเดินเครื่องอย่างเต็มศักยภาพตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ลดน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลายกรมหลายกระทรวงเลยนะครับเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของการช่วยเหลือกันหน่อยค่ะคุณเฟิร์สเพราะว่าในหลายพื้นที่นะคะบางทีเนี่ยบ้านอยู่ซอยลึกเกินไปนะคะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยยังเข้าไปช่วยไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตรงไหนบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยใครน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยโทรหาใครได้บ้างอาจต้องจำให้ดีนะคะเบอร์ที่สามารถติดต่อได้เนี่ยติดต่อส่วนกลางกองบรรเทาสาธารณภัยกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้นะคะที่เบอร์0818522075
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกเบอร์ค่ะ0839783555เบอร์ส่วนกลางค่ะจดไว้จำให้แม่นหรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะ0802096309ค่ะซึ่งถ้าหากว่าได้รับการความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็ติดค้างภายในตัวบ้านหรือว่าตัวอาคารต้องการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเนี่ยสามารถสอบถามเขตที่พักอาศัยจากตารางที่เดี๋ยวใครที่ฟังอยู่เข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีเบอร์ส่วนกลางไว้0802096309ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ในส่วนของทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะก็ตอนนี้นะคะใครที่จะท่องเที่ยวก็อาจจะต้อง
1: ลด
0: ไปก
1: ่
0: อนเนาะระมัดระวังด้วยตอนนี้เนี่ยประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันในพื้นที่ซึ่งทางด้านของท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะคุณชัยยาห้วยหงทองค่ะท่านก็บอกว่าจากฝนที่ตกหนักสะสมมานะคะทำให้มวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยไหลลงเขื่อนลำตะคองเป็นจำนวนมากพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์แล้วก็อันตรายต่อนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยที่เขาใหญ่ก็แจ้งเตือนมานะคะไปยังนายอำเภอแล้วก็นายท้องถิ่นด้วยให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยให้ขนย้ายทรัพย์สินของมีค่าขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายส่วนนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ประกาศปิดไปก่อนค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะรอให้สถานการณ์ดีก่อนแล้วก็ค่อยไปเที่ยวกันค่ะ
1: ครับ6:28 มีกำลังใจหลายๆท่านนะครับส่งมาจากทางบ้านนะครับคุณป้าบันดีบอกว่าป้าขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังผู้ประสบอุทกภัยทุกๆครอบครัวทุกสถานการณ์นะคะเห็นใจมากๆสู้ๆนะครับคุณประคองใจสิริบอกว่าสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะครับคุณสุเทพโกยวงก็สวัสดีครับนี่น่าจะจากราชบุรีนะครับมีหลายท่านนะครับส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ
0: มีแจ้งมานะคะถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกตอนนี้นะคะตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวโค้งศาลอาญาตอนนี้นะคะยังมีน้ำระดับเสมอทางเท้าอยู่นะคะก็คือถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องวิ่งไม่ใช่ไม่ต้องวิ่งไม่ควรวิ่งงดวิ่งก่อนนะคะเพราะว่าอันตรายค่ะน้ำเนี่ยยังสูงระดับทางเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเล็กควรหลีกเลี่ยงก่อนค่ะถนนรัชดาภิเษกนะคะย้ำค่ะแยกรัชดาลาดพร้าวถึงทางโค้งศาลอาญานะคะก็ใครที่จะวิ่งเส้นทางนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: มีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับประกอบไปด้วยจดเลยก็ได้นะฮะ1510สายด่วนจิตอาสาพระราชทาน02-248-5115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร1555สายด่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ทราฟฟี่ฟองดูแจ้งปัญหาสามารถเข้าไปในแอปนี้แล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมถนนเส้นไหนน้ำท่วมขังแล้วไปได้ไม่ได้อันนี้สามารถเปิดดูได้นะครับ6:29แล้วครับพี่กบ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวรอที่จะมาตีคล้องร้องข่าวให้รับฟังกันด้วยค่ะจากคุณปูบุญมาสีมานช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6 อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยเหมือนพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องของ การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยครับนายกอนุทินนำทีมโรดโชว์อังกฤษแสดงศักยภาพไทยสร้างความเชื่อมั่นชวนเอกชนสหราชอาณาจักรลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เริ่มต้นภารกิจที่สหราชอาณาจักรด้วยการพบปะผู้บริหารภาครัฐนายเมดเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรและภาคเอกชนจากสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัทRolls-Royce นักลงทุนสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ UBS รวมทั้งมีการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า50คนครับซึ่งท่านนายกอนุทินครับได้กล่าวถึงโอกาสและศักยภาพการลงทุนของไทยปีที่ผ่านมาตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 37% ครับรัฐบาลก็มีนโยบายจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆและเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนไทยหลายรายได้เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรขณะที่ฝากฝั่งของสหราชอาณาจักรเองก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสายการบิน Virgin Atlantic ยังได้เปิดเส้นทางบินตรงจากลอนดอนถึงภูเก็ตและต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรบางกอกแอร์เวย์สและททเพิ่มโอกาสดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยครับโอกาสนี้ครับนายกได้เชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้นั้นเพิ่มการลงทุนการค้าขายเพราะว่าการค้าขายและการลงทุนไทยสหราชอาณาจักรยังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับศักยภาพของทั้งสองประเทศครับรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินของอังกฤษนั้นอาจให้ความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สินทรัพย์อื่นๆและลงทุนโดยตรงซึ่งก็ได้เปรียบของไทยประการหนึ่งก็คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทำให้นโยบายมีความต่อเนื่องและสามารถจะกำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ได้เช่นการปราบปรามสแกมเมอร์ภัยออนไลน์อย่างจริงจังรวมทั้งล่าสุดหลายสถาบันได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยเป็นบวกมีเสถียรภาพซึ่งย้ำถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยยังมีอีกมากนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์นะครับธุรกิจและการเปิดตลาดในต่างประเทศมาดูกันที่เรื่องราวในประเทศซึ่งผมคนหนึ่งก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเร่งเดินทางกลับจากอังกฤษโดยถึงไทยครับ8โมงเช้าวันที่27กันยายนครับหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับและเตรียมจะลงปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมทันทีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ครับซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับโดยท่านนายกครับได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนหนักในช่วง 1-2 วันนี้ครับเน้นย้ำในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการอพยพและการวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่และสำหรับท่านนายกนะครับก็เร่งจะเดินทางกลับประเทศไทยครับและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยก็จะเข้าพื้นที่ทันทีครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษครับได้เปิดเผยนะครับว่าท่านนายกนั้นเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นครับโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรครับในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมกำหนดออกเดินทางครับในเวลา 15:00 น.และจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในเวลาประมาณ 8:00 น.ครับของวันที่27กันยายนหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับโดยเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมครับและทันทีที่นายกนะครับเดินทางมาถึงก็จะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันที ซึ่งในขณะนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทั้งหมดครับก็ได้ประสานหน่วยงานต่างๆและประสานทางท้องถิ่นดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปอพอเองและหน่วยงานอื่นก็พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อจะช่วยเหลือให้น้ำนั้นสามารถจะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองครับโดยทางสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประสานทุกหน่วยงานครับเพื่อจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านสามารถจะติดตามข้อมูลนะครับผ่านทาง NBT 2 HD ครับ NBT Connect ครับและรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและสถานีวิทยุในเครือข่ายนะครับรวมไปถึงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครับหรือไทยวอเตอร์และนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับสามารถจะขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือว่า LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะครับที่assign 1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวเร่งเดินเครื่องสูบเต็มกำลังคาดใช้เวลาระบายน้ํา 1-2 วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมา26กันยายนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการแถลงสถานการณ์อุทกภัยครับประจำวันที่26กันยายนหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงครับโดยท่านผู้ว่าเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในกรุงเทพนั้นเริ่มจะทรงตัวเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและตะวันตกฝนจะเริ่มเบาบางลงขณะที่กรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อระบายปริมาณน้ำฝนสะสมในฝั่งพระนครที่มีอยู่ประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรและหากฝนหยุดตกครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบนั้นออกไปครับปัจจุบันครับยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับใน5คลองสายหลักได้แก่ครับ1คือคลองเปรมประชากร2คือคลองลาดพร้าว3คือคลองแสนแสบ4คือคลองประเวศบุรีรมย์และ5คือคลองทวีวัฒนาครับซึ่งส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักรวม93สายและนอกจากนี้ครับมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำระยะยาวอาทิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศและบึงหนองบอนการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำในจุดคอขวดสำคัญซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับรัฐมนตรีสุภมาศกำชับกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชื่อมข้อมูลช่วยเหลือประชาชนก่อนระหว่างหลังเกิดภัยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เปิดเผยนะครับว่ามีการสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยเน้นไปที่ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะครับ3ระยะได้แก่นะครับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายครับ3ระยะครับก่อนระหว่างและหลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั้นเข้าถึงสิทธิ์และข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ครับในฐานะผู้ที่กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อจะนำปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นเสนอต่อระดับนโยบายโดยล่าสุดครับได้มอบหมายให้กับนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณของรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับ เพื่อจะติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตและรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ลงพื้นที่ไปครับพร้อมเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารผ่านเครือข่ายครับทั้ง NBT ครับหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไทยวอเตอร์และสามารถจะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับเรื่องต่อไปครับก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้รัฐบาลห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่ในการติดตามและช่วยเหลือประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสพร้อมด้วยครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ครับในการตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งครับมีการประเมินการติดตั้งเขื่อนสำหรับป้องกันน้ำท่วมที่บริเวณของวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตราธิราชวรวิหารครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกเอกนิติได้เปิดเผยนะครับว่าได้มาติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนอกจากนั้นครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เร่งจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานซึ่งก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับและสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับทางรองนายกเอกนิติได้กล่าวนะครับว่านอกจากมวลน้ำที่มาจากทางเหนือแล้วครับขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนครับให้เกิดผลกระทบนั้นน้อยที่สุดครับโดยจะมีการกระจายน้ำออกไปไม่ให้มวลน้ำไปสมทบกันครับทางด้านของฝากฝั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตครับและมีข้อสั่งการด่วนไปยังกระทรวงและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้งหมดครับโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการชลประทานให้เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบในทุกมิติและได้สั่งการนะครับให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นใน 1-2 วันนี้ด้วยครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางลงพื้นที่ครับเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านระบบบริหารจัดการน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการครับส่วนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังความสามารถครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงครับให้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังครับโดยมีการสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6ระดมเครื่องจักรติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลี่คลายน้ำท่วมปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วครับส่วนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ขึ้นรถบรรทุกทหารครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะที่จังหวัดนนทบุรีและให้กำลังใจรวมไปถึงการมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพต้องช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมให้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของมณฑลทหารบกเปิดค่ายทหารเลยครับให้พี่น้องประชาชนใช้จอดรถหนีน้ำท่วม ด้านกองทัพบกทัพก็ยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีการมอบให้กรมอนามัยเร่งสนับสนุนถุงดำและปูนขาวกว่า 3,000 ชุดให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับและแนะนำส้วมกระดาษครับหรือว่าส้วมชั่วคราวเป็นทางเลือกในการขับถ่ายในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ครับภาวะอุทกภัยเพื่อจะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการสั่งการทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนของคุณครูบุคลากรและผู้ปกครองครับทางด้านของนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับจัดทำแผนรับมืออุทกภัยทั่วประเทศครับโดยเน้นย้ำประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมร่วมเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักนะครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงครับเพราะมีการเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชาสั่งการด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งสำรวจเยียวยาธุรกิจที่รับวิกฤตน้ำท่วมครับพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันดินกั้นน้ำควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนด้วยครับส่วนทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการด่วนไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดที่ประสบภัยครับระดมสรรพกำลังทีมช่างเปิดศูนย์พักพิงและตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อช่วยประชาชนจากน้ำท่วมครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดคือฟรีครับส่วนทางด้านสำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านจึงมีการเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมครับเลื่อนจากวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569แทนนะครับย้ำครับเลื่อนจากวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมแทนนะครับส่วนทางนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการสั่งการททครับติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททมีการเปิดสายด่วน1672ย้ำนะครับ1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่า AOT ครับและกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตีข้องร้องข่าวหลังจากที่นำเสนอเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยครับมาปิดท้ายกันที่การประชุมนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับนับถอยหลังอีก15วันนะครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งนะครับอีก15วันเท่านั้นนะครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกจะมาร่วมกันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันครับนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวที ที่นานาชาติมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นก่อนจะไปถึงวันที่12ตุลาคมครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับเข้าใจหัวอกดีเลยครับเพราะตอนนี้บ้านผมก็น้ำท่วมเหมือนกันนะครับขอให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจกับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะ
2: ค
1: ยังอยู่กับกบแล้วก็คุณเฟิร์สนะคะ พร้อมด้วยทีมงานของเราค่ะเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่ะ
2: คอ
1: ย่างเช่นบริเวณเมื่อเช้านี้คุณผ่านเส้นทางไหนมาบ้างคุณเฟิร์ส
2: เมื่อเช้านี่ก็ผ่านทางห้าแยกลาดพร้าวนะครับซึ่งปริมาณน้ำบนถนนเมื่อวานนี้ท่วมสูงด้วยนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้านี่ที่เห็นเนี่ยเริ่มลดระดับลงแล้วแห้งแล้วนะครับ
1: วิ่งได้รถได้แต่จอดได้
2: ครับแต่ก็ยังไม่ประมาทนะครับเพราะวันนี้ถ้าเกิดมีฝนลงมาก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับอย่าลืมว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเนี่ยให้ดีนะครับในโทรศัพท์มือถือในโซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าสามารถเช็คได้เราก็แจ้งไปแล้วในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทับฟีฟองดูหรือแม้กระทั่งของกรุงเทพมหานครก็สามารถเช็คข้อมูลได้เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเม
1: ื
2: ่อกี้พูดคุยหลังไมค์กับพี่กบเมื่อวานเห็นพี่น้องประชาชนในทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปริมณฑลที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของตุนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเมื่อวานพี่กบ
1: เมื่อวานเนี่ยดิฉันก็ไปเองนะคะด้วยความที่จะกลับบ้านแล้วกลับไม่ได้นะคะน้ำมันท่วมสูงเราก็กังวลว่ารถกลัวรถจะไปดับ ก็เลยตีรถกลับมาเข้าร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าตามเชลต่างๆเนี่ยสินค้าหมดค่ะสินค้าหมดโดยเฉพาะเรื่องน้ำไข่เนี่ยไม่เหลือเลยแม้กระทั่งขนมนมเนยอะไรเงี้ยก็เหลือน้อยลงบางเขาบอกว่าบางเชลบางสาขาเนี่ยเกลี้ยงเลยนะคะอาหารการกินเนื่องจากว่าต้องเข้าไปดูเข้าใจเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอยู่ในซอยลึกแล้วก็เราไม่รู้ว่าระดับน้ำเนี่ยจะไปถึงแค่ไหนการที่ตุนไว้แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะอยากให้คุมเรื่องราคาสินค้าเขาก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันว่ามีการควบคุมรายการราคาสินค้านะไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะฉะนั้นยังไม่มีนะก็ยังสามารถที่จะซื้อจับจ่ายใช้สอยได้ในราคาปกติเหมือนเดิมค่ะ
2: กรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีสายด่วนนะครับเปิดรับแจ้งเหตุน้ำท่วม
1: ค
2: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าฟังรายการอยู่ในขณะนี้สามารถโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือได้หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้02-275-4014 092-246-8735 092-246-8705 02-275-4035 และ092-246-8739อันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยให้กรมประชาสัมพันธ์เราเป็นสื่อกลางนะครับเพื่อช่วยจะประสานงานขอความช่วยเหลือแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถโทรเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ที่ผมแจ้งได้เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะต
2: ้
1: องการความช่วยเหลืออะไรก็สามารถแจ้งได้นะคะเพราะว่าเรามีรายการพิเศษด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่คนไทยเรานะคะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะเห็นน้ำใจกับทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกอินฟูดังๆนะศิลปินดาราที่ออกมาช่วยเหลือกันค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะส
2: ่
1: วนทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็เปิดพื้นที่จอดรถศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะทั้ง2แห่งเลยก็จะมีอยู่ที่ถนนพระราม6ที่1นะคะอีกที่1จะอยู่ที่ถนนพระราม9ค่ะ
2: ครับผม
1: ก็มีเงื่อนไขกับข้อปฏิบัติการในการนำรถเข้าไปจอดให้กับเจ้าหน้าที่ของรถเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลไว้ด้วยนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะวางไว้บริเวณกระจกหน้ารถก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใส่ถุงพลาสติกหน่อยเผื่อว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะมาอีกเมื่อไหร่นะคะเพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากพื้นที่จอดรถแล้วนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นมาค่ะอยู่ที่บริเวณของกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระราม6ค่ะซึ่งเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้นะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้รองรับประชาชนที่ต้องการอพยพจากพื้นที่ประสบภัยเนี่ยสามารถมาพร้อมกันได้นะคะโดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้พร้อมที่จะรองรับ สำหรับผู้อพยพแล้วค่ะ
2: ครับเมื่อกี้พี่กบได้พูดถึงที่จอดรถที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทั้งภาครัฐเอกชนแต่การเคลื่อนย้ายรถก็มีความสำคัญคุณผู้ชมคุณฟังท่านใดถ้าเกิดจำเป็นจะต้องขอให้มีการเคลื่อนย้ายรถโดยรถสไลด์นะผมมีเบอร์โทรศัพท์มาแจ้งให้ด้วยนะครับศูนย์บริการรถยกรถสไลด์เนี่ยนะครับทักเทคนะสุดจดได้นะครับ0880099514นะครับอันนี้จะอยู่แถวรามคำแหงสะพานสูงเปิดบริการ24ชั่วโมงรถยกรถสไลด์เพชรเกษม4นะครับ0825103749อันนี้ก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันรถยกรถสไลด์สุขสวัสดิ์พระราม3เจริญนครตลอด24ชั่วโมงเหมือนกัน0984641469แล้วก็ซูโม่ BKK สไลด์คาร์0929968888นะครับอันนี้ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังอยู่พื้นที่ไหนก็โทรไปได้ถ้าจำเป็นต้องใช้รถสไลด์เพราะว่าน้ำท่วมรถนี่ไม่คุ้มนะฮะ
1: หรือใครที่สนใจนะคะเข้าไปดูในเพจของกรุงเทพมหานครก็ได้เขารวมจุดต่างๆที่สำหรับไปใช้บริการในการจอดรถฟรีได้ค่ะ 6:59 นะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดิอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายก